0: พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราได้บ้างอยากจะมาให้เด็กๆลองแลกเปลี่ยนกันก่อนที่จะไปดูคำสอนหรือว่าพระบรมราโชวาทของกษัตริย์อย่างครูปูอะค่ะก็เติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่คำหนึ่งที่พ่อแม่ครูพูดเสมอเลยนะคะก็คือในเรื่องของความรู้ค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าท่านไม่มีเงินทองให้แต่สิ่งที่ท่านให้ได้คือความรู้นั่นคือสิ่งที่ครูฟังมาตลอดเลยเพราะว่าครูเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูย้ำเสมอคือการมีความรู้จะไม่ทำให้เราอับจนอันนี้คือคุณครูแลกเปลี่ยนมุมมองนะส่วนนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางหนูมีคำสอนอะไรอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้างคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางลองแลกเปลี่ยนดูนะว่าที่บ้านนักเรียนจะเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษใครอยากแลกเปลี่ยนเชิญค่ะ
1: ในครอบครัวของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสอนผมว่าให้ผมเป็นคนดีครับรู้จักอ่านหนังสือเพราะว่าวิชาจะติดตัวกับเราไปเสมอครับ
0: คล้ายๆกันเพื่อนๆ เป็นไหมคะขอบคุณมากค่ะที่แลกเปลี่ยนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอีกสักคนไหมคะอีกสักคนมีไหมเอ่ยมีค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็คือหนูโตมากับคุณแม่ค่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่คุณแม่เคยบอกหนูตลอดก็คือคนเราค่ะไม่ต้องเก่งในทุกๆเรื่องก็ได้แค่เรื่องเดียวที่เราชอบแล้วก็เป็นเรื่องเดียวที่เราถนัดแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ
0: ว้าวลึกซึ้งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากเพิ่มเติมไหมครูไม่จำกัดแค่สองคนได้นะอยากแลกเปลี่ยนไหมมีเรื่องการเรียนมีเรื่องการทำในสิ่งที่ชอบมีค่ะมีอีกหนึ่งคนมาค่ะ
3: ที่แม่สอนหนูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้ค่ะ
0: ค่ะ
3: เขาเนี่ยให้คำเตือนใจว่าแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรก็คือถ้าเราแพ้ถ้าเรายอมแพ้ในเรื่องที่มันอาจจะยากนะคะเราก็จะเป็นได้แค่ฐานค่ะแต่ถ้าเราผ่านเรื่องที่มันยากๆได้เนี่ยสักวันเราก็ต้องเป็นเพชรค่ะ
0: โอ้โหคมมากเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมแต่ละบ้านก็จะมีคำสอนที่มักจะสอนลูกสอนหลานทำให้เรามีเป็นเขาเรียกว่าคำสอนเป็นคติประจำใจได้นั่นเองนะคะและสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ดังนั้นค่ะคำสอนเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยได้แง่คิดบางครั้งเหมือนที่เพื่อนบอกว่าบางครั้งเราท้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราก้าวผ่านไปได้เนี่ยเราจะเจอเพชรเม็ดงามที่เราก็ไม่ทราบหรอกค่ะว่าในอนาคตคำสอนเหล่านี้จะชูทำให้เราก้าวหน้าไปถึงไหนนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมักจะมีคำสอนดีๆยึดติดจิตใจไว้ตลอดค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคำสอนในพระบรมราโชวาทนั้นมีอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้กันค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาวันนี้คุณครูจะไม่สอนแล้วนะเพิ่มพูนปัญญาวันนี้การเพิ่มพูนปัญญานั้นจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะทำหน้าที่สืบเสาะความรู้ค่ะมาดูซิทำยังไงอย่างแรกเลยนักเรียนต้องแบ่งกันเป็นกลุ่มแบบนี้ปลายทางแบ่งกลุ่มหรือยังถ้าหากว่าหน่วยการเรียนรู้นี้หนูอยากได้กลุ่มใหม่คุณครูก็ยินดีนะคะสามารถสลับกลุ่มเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้ค่ะโดยที่เราแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะไม่ควรมากเกินนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางดูแลเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าสมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีหน้าที่ประจำตัวของตัวเองเนื่องจากว่าแต่ละคนจะต้องทำอะไรรับผิดชอบนะคะหน้าที่ของตัวเองโดยคุณครูจะมีเป็นซองกิจกรรมให้ตอนนี้นักเรียนต้นทางมีซองกิจกรรมหรือยังคุณครูปลายทางคะซองกิจกรรมในที่นี้หมายถึงการจับสลากเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะดังนั้นในใบกิจกรรมนี้ให้เด็กๆนะคะเปิดซองขึ้นมาแล้วมาแบ่งหน้าที่กันโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มนะคะจะมีบทบาทอย่างนี้ค่ะมาดูนะคะผู้เชี่ยวชาญหน้าที่แรกคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติผู้พระราชนิพนธ์ก็คือผู้แต่งนะคะดังนั้นผู้ที่ได้รับหน้าที่นี้จะต้องศึกษาว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีผลงานด้านวรรณกรรมอย่างไรบ้างหรือวรรณคดีหรือจะเป็นด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ 2. ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลักษณะคำประพันธ์ก็คือต้องศึกษาว่าพระ

มราโชวาทนี้มีลักษณะคำประพันธ์อย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ภาษาพิจารณาพอสังเขปจากนั้นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเป็นมาจะต้องระบุได้ว่าแล้วพระบรมราโชวาทนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะต่อไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อค่ะเรื่องย่อนะคะก็คือจะต้องดูภาพรวมอ่านภาพรวมว่าแล้วพระบรมราโชวาทนั้นสอนเรื่องอะไรนะคะสามารถสรุปเป็นข้อได้และเนื่องจากว่านักเรียนมีสมาชิกหลายคนใช่ไหมขอเพิ่มหน้าที่พิเศษให้นั่นก็คือการพิจารณาคำศัพท์ประจำหน่วยการเรียนรู้นี้ค่ะเพื่อให้หนูพิจารณาว่าคำศัพท์ไหนที่ควรแก่การนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนทุกคนทำหน้าที่เปรียบเสมือนคุณครูที่จะต้องไปนำความรู้มาเก็บความรู้มาให้ได้แล้วจึงนำมาถ่ายทอดเมื่อนักเรียนได้บทบาทหน้าที่เรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อดูนะผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะมีเวลา10นาทีในการแยกย้ายกันไปพิจารณาประเด็นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มจะต้องสลับที่นั่งกันนะคะตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากนั้นเมื่อครบเวลากำหนดผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มจะต้องกลับเข้ากลุ่มเดิมเข้าใจความหมายใช่ไหมกลับมาเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เหมือนเดิมแล้วถ่ายทอดความรู้ทีละหัวข้อทุกคนจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หลังจากนั้นจะเข้าสู่กิจกรรมรายบุคคลที่จะต้องสร้างอะไรนะลูกครูบอกไปเมื่อต้นคาบผังมโนทัศน์นั่นล่ะค่ะคือกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเอาล่ะตื่นเต้นไหมถ้าตื่นเต้นเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มเลยเอาล่ะคราวนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคะแบ่งหน้าที่ค่ะกำหนดผู้เชี่ยวชาญออกมาเลยค่ะแต่ละกลุ่มเปิดซองจดหมายเปิดซองกิจกรรมแล้วกำหนดหน้าที่ออกมาสุ่มหน้าที่ค่ะเลือกเลยเลือกเลยกลุ่มที่4มี5คนใช่ไหมคะดึงออกมา1ดึงออกมา1หัวข้อเป็นเรื่องย่อละกันค่ะเอาเรื่องย่อออกมา1ค่ะได้หรือยังคะได้หรือยังเอ่ยมีการจับสลากกันนะคะสุ่มกันแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยไหมลูกรับหน้าที่ไปก่อนนะคะใครได้หน้าที่แล้วนะคะเตรียมหนังสือค่ะหยิบหนังสือเตรียมไว้กับตัวหยิบหนังสือเตรียมไว้กับตัวค่ะถือปากกาไปด้วยอีกสักครู่นะคะคุณครูจะทำหน้าที่ให้สลับบทบาทนะคะเอาละค่ะขออนุญาตนะคะน่าจะพร้อมใช่ไหมทุกคนคะฟังทุกคนฟังนะตอนนี้ได้หน้าที่ทุกคนแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะดูนะคะกลุ่มที่1นะคะคนที่จะนั่งหน้าที่ตรงนี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องประวัติผู้พระราชนิพนธ์ค่ะนะคะกลุ่ม1อยู่นี้นะขออภัยค่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญหัวข้อแรกเป็นประวัตินะคะประวัติของผู้พระราชนิพนธ์ต่อไปค่ะมาดูกลุ่มที่2ค่ะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญหัวข้อที่2จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อจะนั่งในกลุ่มนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่ออยู่ตรงนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่อค่ะมาดูที่กลุ่มถัดมาค่ะกลุ่มถัดมานะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความเป็นมาค่ะเรื่องของความเป็นมาค่ะทุกคนรู้หน้าที่แล้วนะต่อไปมาดูนี้เลยค่ะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะคำประพันธ์ค่ะลักษณะคำประพันธ์นะคะนั่งตรงนี้นะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะ
กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มคำศัพท์ค่ะลูกกลุ่มคำศัพท์ค่ะนั่งตรงนี้นะและที่สำคัญก่อนอื่นก่อนขยับตัวทุกคนมองเมื่อนั่งประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ศึกษาความรู้แล้วสรุปนะคะโดยตั้งคำถาม1ข้อแล้วมีคำตอบอยู่ในนี้นะคะตั้งคำถามพร้อมระบุคำตอบเข้าใจไหมลูกทุกกลุ่มทำแบบเดียวกันนะคะให้เวลา10นาทีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งครูให้สัญญาณ1 2 3แล้วเด็กๆ เข้ากลุ่มนะคะไม่ต้องวิ่งค่อยๆนะลูก1 2 3เริ่มค่ะ

ตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเราได้อยู่ประจำกลุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะปลายทางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือยังถ้าหนูพร้อมแล้วเราจะจับเวลาไปพร้อมกันนะคะเรามีเวลาในการศึกษาประเด็นต่างๆ10 นาทีถ้าพร้อมแล้วขอจับเวลาเลยค่ะเริ่ม

7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้เชี่ยวชาญเชิญกลับกลุ่มตัวเองค่ะเชิญเลยค่ะกระดาษไว้ที่เดิมค่ะกระดาษไว้ที่เดิมกระดาษและคำถามไว้ที่เดิมนะคะเอาตัวและอุปกรณ์ของคุณกลับกลุ่มไปเลยนั่งที่ยางไวนั่งที่ยางไวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทุกคนนั่งเรียบร้อยนะคะพร้อมไหมลูกกลับกลุ่มมาครบนะคะไม่มีผู้เชี่ยวชาญกลุ่มไหนหายไปใช่ไหมลูกไม่มีนะถ้าอย่างนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้10นาทีนะคะให้ถ่ายทอดความรู้และสมาชิกในกลุ่มคะเตรียมตัวสำหรับการจดบันทึกนะคะพร้อมแล้วคุณครูขอจับเวลาเลยแล้วกันค่ะเริ่ม

30วินาทีสุดท้ายค่ะตอนนี้นะคะเหมือนจะเห็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้กันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ไวกว่าเวลาที่คุณครูกำหนดไว้พอสมควรดังนั้นเด็กๆจะเริ่มลงรายละเอียดได้เลยนะคะขออนุญาตให้สัญญาณย้อนหลังนะคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะก็ให้ผู้เชี่ยวชาญและเด็กๆทุกคนนะคะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการสรุปความรู้ออกมาเป็นผังมโนทัศน์ซึ่งจะให้เด็กๆได้เก็บตกรายละเอียดและก็ตกผลึกความคิดเป็นของตัวเองขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะเราจะนำความรู้ทั้งหมดนะคะนำมาสรุปเชื่อมโยงเป็นผังมโนทัศน์เรื่องพระบรมราโชวาทนะคะโดยแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์แล้วก็สุ่มเลือกนักเรียนมานำเสนอซึ่งในส่วนนี้คุณครูจะนำเสนอเป็นลักษณะของผลงานสำเร็จของนักเรียนแล้วนะคะซึ่งจะนำแปะขึ้นให้ในอีกสักครู่ค่ะดังนั้นช่วงนี้ให้นักเรียนได้ทำผลงานของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะเชิญค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำผังมโนทัศน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางได้ลองชมเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ดังนี้เลยค่ะซึ่งนัดผลงานเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคราวนี้ค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้คุณครูแทบไม่ได้สอนเลยใช่ไหมคะเนื่องจากว่านักเรียนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องใช้การอ่านแล้วสรุปความรู้ออกมาสิ่งที่คุณครูอยากนะคะก็คือการใช้ความรู้จากการสรุปความจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้ฝึกสรุปความย่อความกันมาแล้วดังนั้นการอ่านพระบรมราโชวาทที่เป็นความเรียงจะมีความง่ายมากขึ้นเนื่องจากนักเรียนสามารถจับประเด็นสำคัญได้สำคัญที่สุดค่ะนักเรียนจะต้องสามารถระบุได้ว่าพระบรมราโชวาทนั้นมีใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์ 2. มีลักษณะการประพันธ์อย่างไร 3. เรื่องย่อเป็นอย่างไร4. มีความเป็นมาอย่างไรเหตุใดพระบรมราโชวาทจึงปรากฏขึ้นมาอยู่ในบทเรียนของนักเรียนและเหตุใดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทนี้ขึ้นมานะคะนั่นจะเป็นคำตอบที่อยู่ในผังมโนทัศน์ของนักเรียนและอีกส่วนหนึ่งคือคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะต้องตกผลึกออกมาดูนะคะว่าคำศัพท์ใดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนนี้นะคะนั่นจะเป็นภาพรวมที่นักเรียนจะได้เห็นค่ะและต่อไปคุณครูจะนำนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่วง สุดท้ายของเราอ่ะนักเรียนคะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยค่ะในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าอ่านว่าอะไรคะคณนาอ่านะคะคณนาหรือว่าคณนาหรือคณนานะคะหมายถึงการนับนะคะหรือว่าตรวจให้รู้จำนวนอย่างเช่นความรักของพ่อแม่มีมากเกินกว่าที่จะคณนาได้ก็คือเกินที่จะนับได้นักเรียนคิดว่าควรจะเขียนอย่างไรแบบที่สองเหรอมั่นใจเหรออ่านักเรียนปลายทางคะหนึ่งหรือสองดีสองจริงเหรอคำตอบข้อนี้คือ2ถูกต้องค่ะปรบมือหน่อยเอาละค่ะนี่ก็จะเป็นคำไทย1คำที่รู้ไว้เพื่อใช้ให้ถูกต้องนะคะแล้วในชั่วโมงถัดไปค่ะก็จะเป็นการพิจารณาคำสอนจากพระบรมราโชวาทครั้งที่2คราวนี้เด็กๆจะได้อ่านพระบรมราโชวาทแบบเต็มรูปแบบและเป็นสำนวนที่เป็นผลงานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและครั้งต่อไปนั้นเด็กๆอย่าลืมหนังสือเรียนนำมาทุกคาบนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์

0: แล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
1: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเพิ่นไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
3: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นๆอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทสของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวอ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนท่าอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูหนุ่มกิตติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในชั่วโมงนี้นะครับครูจะให้นักเรียนรู้จักกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวกันนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถตรวจสอบการเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวได้2นักเรียนเขียนสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่กำหนดให้อยู่ในรูปทั่วไปพร้อมทั้งระบุค่า a b และ c ได้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนั้นนะครับครูอยากจะทบทวนความรู้เรื่องสมการของนักเรียนหน่อยนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันยกตัวอย่างสมการที่นักเรียนรู้จักครับมีใครอาสามาเขียนสมการที่นักเรียนรู้จักไหมครับเชิญครับเสร็จแล้วครับเรามาดูกันว่านักเรียนคนแรกนะครับจะเขียนสมการอะไรนะครับนักเรียนคนแรกเขียน12ลบ5เท่ากับ7 12ลบ5เท่ากับ7เป็นสมการไหมครับ
3: เป
2: ็
3: นคร
2: ับ ขอบคุณครับมีใครที่จะอาสาออกมาเขียนสมการอื่นอีกไหมครับเชิญครับเรามาดูกันว่านักเรียนคนที่2จะเขียนสมการอะไรนะครับx บวก4เท่ากับ10นะครับขอบคุณครับนักเรียนลองสังเกตสมการที่นักเรียนคนที่2เขียนนะครับแตกต่างจากคนที่1เขียนยังไงครับมีตัวแปรนะครับสมการของเราจะมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้ใช่ไหมครับนอกจากนี้แล้วมีใครอาสาเขียนสมการอื่นอีกไหมครับเชิญครับ

0: นักเรียนคนที่3เขียนสมการเป็น y เท่ากับลบ 10x บวก5นะครับถามว่าที่เพื่อนเขียนเป็นสมการไหมครับเป็นสมการมีตัวแปรไหมครับ
1: ม
0: ีกี่ตัวแปรครับ
1: 2
0: ตัวแปรนะครับสังเกตว่าสมการของเราเนี่ยเป็นสมการที่จะไม่มีตัวแปรก็ได้หรือมีตัวแปรก็ได้นะครับและตัวแปรของเรานะครับจะมีตัวแปร1ตัวแปรหรือ2ตัวแปรก็ได้นะครับดังนั้นนะครับความหมายของสมการสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับซึ่งสมการของเราอาจจะมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้นะครับต่อไปครูอยากจะทบทวนความรู้เรื่องพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับนักเรียนรู้จักพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวไหมครับพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวคือพหุนามที่สามารถเขียนให้ได้อยู่ในรูปของ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c นะครับมีเงื่อนไขว่า x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับตัวอย่างเช่นลองดูพหุนามนี้นะครับลบ x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ6 พหุนามนี้เป็นพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวไหมครับเป็นไหมครับเป็นตัวแปร x ของเรายกกำลังสูงสุดคือยกกำลังอะไรครับ 2นะครับทีนี้นะครับถ้าเป็นพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวเนี่ยจะต้องจัดให้อยู่ในรูปของ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c เป็นค่าคงที่ถามว่าพหุนามนี้ค่า a ของเราคืออะไรครับคือจำนวนใดครับข้อนี้ a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ยกกำลัง2ซึ่งข้อนี้มีอะไรอยู่ครับมีเครื่องหมายลบซึ่งเป็นเครื่องหมายลบนั้นเนี่ยมันคือสัมประสิทธิ์อะไรที่คูณอยู่ครับคือลบ1นะครับแล้ว b ของเราล่ะ b ของเราคือ4และ c ของเราคือลบ6ดูดีๆนะครับ

่อไปพหูนามต่อไป 2x ยกกำลัง2บวกเศษ1ส่วน3พหูนามนี้ค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x กำลัง2ก็คือ2นะครับค่า b ล่ะข้อนี้เราเขียนพจน์ bx ไหมครับไม่เขียนแต่เป็นที่เข้าใจกันดีว่าถ้าเกิดว่าไม่เขียนพจน์ bx นั่นคือค่า b เป็น0และค่า c ของเราก็คือเศษ1ส่วน3นะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าครูให้ a คือลบ 0.5 b คือ1และ c คือ0สามารถเขียนเป็นพหูนามกำลัง2ตัวแปรเดียวได้อะไรครับอันนี้คือครูกำหนดค่า a b c มาให้แล้วก็ลองนำค่า a b c แทนกลับเข้าไปในรูปของ a x ยกกำลัง2บวก b x บวก c จะได้ว่าพหูนามของเราคืออะไรเอ่ยลบ 0.5 x ยกกำลัง2บวก 1 x แต่เราจะเขียนแค่ x เฉยๆนะครับแล้วก็ c ของเราเป็น0เราก็เลยไม่เขียนนะครับแล้วต่อไปล่ะถ้าเกิดว่า a เป็นลบ1 b เป็น1และ c เป็น2เขียนให้อยู่ในรูปของพหูนามดีกรี2ตัวแปรเดียวได้อะไรครับที่คุณได้ยินมานะครับลบ1 x ยกกำลัง2บวก1 x บวก2นะครับหรือเขียนได้ว่าลบ x ยกกำลัง2บวก x บวก2นะครับต่อไปนะครับถ้า a เป็น0b เป็น1และ c เป็น2ถ้าเกิดว่าเราลองแทนค่าเข้าไปในรูปของ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c จะได้ว่า 0x ยกกำลัง2บวก 1x บวก2สังเกตว่า 0x ยกกำลัง2โดยทั่วไปเราจะเขียนไหมครับไม่เขียนนะครับดังนั้นเราจะได้พหูนามของเรา x บวก2ซึ่ง x บวก2เนี่ยใช่พหูนามดีกรี2ตัวแปรเดียวไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเงื่อนไขสำคัญของพหูนามดีกรี2ตัวแปรเดียวสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ x ยกกำลัง2จะต้องไม่เป็น0นะครับต่อไปนะครับเรามาดูสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวกันครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมการที่มีตัวแปรเดียวมีตัวแปรเดียวนะครับเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรเป็น2นะครับและสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับเป็นสมการนะครับก็เลยต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ0ด้วยนะครับมีเงื่อนไขว่าx เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวมีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับครูจะมีสมการให้นักเรียนพิจารณาทั้งหมด4สมการครับนักเรียนคิดว่าสมการใดบ้างเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวต้องมีตัวแปรกี่ตัวนะครับ1ตัวและเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรเป็น2นะครับเรามาดูสมการที่1กันครับสมการที่1 x ลบ3เท่ากับ0มีกี่ตัวแปรครับมี1ตัวแปรคือตัวแปร x นะครับต่อไปเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรของเราคือ1นะครับดังนั้นสมการนี้เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับแต่มีชื่อของสมการนี้ไหมครับเราจะเรียกสมการนี้ว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับถือว่ายังจำความรู้สมัยอดีตได้อยู่นะครับต่อไปสมการต่อไป 2x ยกกำลัง2บวก 10x ลบ6เท่ากับ0สมการนี้มีตัวแปรกี่ตัวครับมีตัวแปรเดียวคือตัวแปร x นะครับเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรคือ2นะครับดังนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับสอดคล้องดังนั้นสมการนี้จะเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับต่อไปสมการที่3 x ยกกำลัง2ลบ 2y ลบ 7เท่ากับ0สมการนี้มีตัวแปรกี่ตัวครับมีตัวแปร2ตัวคือตัวแปร x และ y เลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรคือ
คือ2นะครับดังนั้นสมการนี้เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นนะครับต่อไปถ้าสมการนี้ล่ะครับ 3y ยกกำลัง2บวก1เท่ากับ0สมการนี้มีตัวแปรกี่ตัวครับมีตัวแปร1ตัวนะครับคือตัวแปร y เลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรคือ2นะครับดังนั้นสมการนี้เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับเป็นนะครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวตัวแปรของเราไม่จำเป็นจะต้องเป็น x เสมอไปนะครับสามารถเป็นตัวแปรอื่นได้แต่ขอแค่มีตัวแปรแค่ตัวแปรเดียวนะครับดังนั้นจากทั้ง4สมการที่ครูกำหนดให้มีกี่สมการที่เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครับมี2สมการคือสมการที่1และขออภัยครับสมการที่2และสมการที่4นะครับในบางครั้งสมการที่กำหนดให้อาจไม่อยู่ในรูปทั่วไปแต่เราสามารถใช้สมบัติของการเนี่ยมาช่วยในการเขียนสมการดังกล่าวให้อยู่ในรูปทั่วไปได้นะครับแล้วจึงพิจารณาว่าสมการนั้นเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่นะครับเรามาลองพิจารณาจากตัวอย่างที่1กันนะครับตัวอย่างที่1จงพิจารณาว่า x ยกกำลัง2เท่ากับ 2x ลบ1เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่นะครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมการที่อยู่ในรูปของ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับถามว่าสมการนี้นะครับอยู่ในรูปทั่วไปยังครับยังนะครับเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนวิธีการจัดรูปเราจะใช้สมบัติอะไรในการจัดรูปครับสมบัติของยังไม่แจกแจงนะครับเราจะใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับมาจัดรูปสมการนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราอยากจะกำจัดจำนวนใดดีเราอยากให้ตัวแปรแล้วก็จำนวนทุกจำนวนเนี่ยมาอยู่ทางเดียวฝั่งเดียวกันให้หมดใช่ไหมครับครูขอกำจัดลบครูขอกำจัด x ยกกำลัง2ได้ไหมครับได้นะครับโดยการนำลบ x ยกกำลัง2มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของสมการนะครับ x ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2นะครับทำนองเดียวกันถ้าเราบวกเข้าทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะบวกด้วยลบ x ยกกำลัง2นะครับถามว่า x ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2ได้จำนวนใดครับกลายเป็น0นะครับและฝั่งขวาของเราครูขอเรียงพจน์ใหม่โดยให้พจน์ที่มีดีกรีสูงที่สุดขึ้นก่อนนะครับจะได้ว่า0เท่ากับลบ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ1นะครับทีนี้นะครับต่อไปครูจะใช้สมบัติสะท้อนนะครับจัดรูปสมการใหม่จะกลายเป็นลบ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ1เท่ากับ0ถามว่าสมการนี้อยู่ในรูปแบบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับอยู่ยังครับอยู่แล้วนะครับค่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a คือลบ1 a คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2นะครับเนื่องจากว่า1เราจะไม่นิยมเขียนนะครับเราก็เลยเขียนแค่เครื่องหมายลบนะครับแต่เป็นที่เข้าใจว่า a ของเราคือลบ1 b ของเราคือ2และ c ของเราคือลบ1นะครับดังนั้น x กำลัง2เท่ากับ 2x ลบ1เนี่ยเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับอาจจะมีนักเรียนบางคนสงสัยว่าเราสามารถกำจัด 2x ลบ1แทนที่จะกำจัด x กำลัง2แทนได้ไหมครูขอตอบได้เลยว่าสามารถกำจัดได้นะครับทำนองเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งในอีกวิธีนะครับที่นักเรียนบางคนสามารถทำให้ครูได้นะครับจากสมการเดิมนะครับครูขอกำจัด 2x ลบ1ด้วยการนำลบ 2x บวก1มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของสมการนะครับทางด้านซ้ายของเราจะกลายเป็น x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก1เหมือนเดิมแต่ทางด้านขวาของเรา 2x กับลบ 2x บวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้0นะครับ
นะและลบ1บวก1บวกกันได้0เหมือนกันนะครับดังนั้นสมการนี้นะครับสามารถจัดรูปใหม่เป็นดังนี้นะครับสมการที่เราจัดรูปใหม่นี้เป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับเป็นแล้วค่า a ของเราคือค่า a ของเราคือ a คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2คือ1 b คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x ก็คือลบ2และ c คือพจน์ค่าคงที่เฉยๆที่ไม่มีตัวแปรอะไรมาอยู่นะครับก็คือ1นะครับดังนั้นรูปทั่วไปของเรานะครับจะได้ว่า a เท่ากับ1 b เท่ากับลบ2และ c เท่ากับ1ครับซึ่งเหมือนเดิมครับสมการนี้ของเราครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครับจากสมการของเรานะครับพบว่าเราสามารถจัดรูปทั่วไปได้2แบบใช่ไหมครับแบบที่1คือ a เท่ากับ1 b เท่ากับลบ2และ c เท่ากับ1และแบบที่2คือ a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ2และ c เท่ากับลบ1ถามว่านักเรียนสามารถตอบได้ทั้ง2แบบเลยไหมครับในข้อนี้ได้นะครับเนี่ยนักเรียนลองพิจารณาสมการทางด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าเรานำลบหนึ่งเนี่ยคูณเข้าทั้งสมการนะครับก็จะได้เป็นสมการทางด้านขวาใช่ไหมครับเราพบว่าทั้งสองสมการเนี้ยมันคือสมการเดียวกันนะครับสามารถตอบแบบไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้ครูขอแนะนำเพื่อให้ตรงกับถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนเรานะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยจัดรูปในกรณีที่ค่า a นะครับหรือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2นะครับเป็นจำนวนบวกนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าอันนี้ขอเน้นย้ำนะครับว่านักเรียนสามารถตอบแบบไหนก็ได้นะครับทั้ง2แบบนี้ต่างเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเช่นกันนะครับแต่ครูขอใช้แบบที่1ครับคือกรณีที่สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2เป็นบวกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับให้นักเรียนลองพิจารณาว่า x คูณ x ลบ3เท่ากับ0เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่นักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับมีใครคิดว่าไม่ใช่ครับยกมือหน่อยครับมีใครคิดว่าข้อนี้เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวบ้างครับมีหลายคนเลยนะครับดังนั้นเรามาลองดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะสรุปว่าเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่นะครับเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของอะไรครับ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c ก่อนนักเรียนคิดว่าข้อนี้สามารถจัดรูปได้ไหมครับได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงนะครับเราจะแจกแจง x เข้าไปใน x ลบ3นะครับ x คูณ x ได้x ยกกำลัง2 x คูณลบ3ได้ลบ 3x ดังนั้นถ้าเราใช้สมบัติการแจกแจงจะจัดรูปใหม่กลายเป็น x ยกกำลัง2ลบ 3x ถามว่า x ยกกำลัง2ลบ 3x เป็นสมการอยู่ในรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับอยู่แล้วนะครับสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2คือได้เขียนไหมครับไม่ได้เขียนแต่เป็นที่เข้าใจกันดีว่าคือ1นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x เฉยๆคือลบ3และค่า c ของเราคือค่าคงที่คืออะไรครับคือ0นะครับดังนั้นจากรูปทั่วไปนะครับจะได้ว่า a ของเราคือ1 b คือลบ3และ c คือ0นะครับดังนั้นจะได้ว่าx คูณ x ลบ3เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับ

ครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่า x ลบ 2x ยกกำลัง2เท่ากับ x บวก5เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่ครับอ่ะนักเรียนลองมองคร่าวๆก่อนใครคิดว่าข้อนี้เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวบ้างครับข้อนี้นะครับมีใครคิดว่าไม่เป็นบ้างมาเรามาลองดูกันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องจัดรูปของสมการนี้นะครับโดยใช้สมบัติของการเท่ากันนะครับเริ่มต้นลองพิจารณา x ลบ 2x ยกกำลัง2เท่ากับ

x บวก5นะครับครูขอครูอยากจะให้สัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2เนี่ยเป็นบวกก่อนนะครับครูนำบวก 2x ยกกำลัง2นะครับมาบวกทั้ง2ข้างของสมการนะครับจะได้ว่าด้านซ้ายของเรานะครับจะเหลือแค่ x แต่ด้านขวาของเราครูขอเรียงพจน์ใหม่นะครับจะกลายเป็น 2x ยกกำลัง2บวก x บวก5นะครับต่อไปนักเรียนคิดว่าครูจะกำจัดพจน์อะไรครับครูอยากจะให้ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็น0นะครับครูก็จะนำลบ x มาบวกทั้ง2ข้างของสมการนะครับx ลบ x กลายเป็น0นะครับทางด้านขวาของเราบ้างมีพจน์ไหนที่บวกลบกันได้ครับก็คือ x กับลบ x บวกกันได้0นะครับดังนั้นเราจะได้สมการใหม่ของเราคือ0เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก5นะครับหรือเราสามารถใช้สมบัติสะท้อนจัดรูปใหม่กลายเป็น 2x ยกกำลัง2บวก5เท่ากับ0ถามว่า 2x ยกกำลัง2บวก5เท่ากับ0เป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับเป็นยังครับข้อนี้เป็นยังครับเป็นแล้วนะครับสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง2คือ2นะครับสัมประสิทธิ์เฉยคือมีเหรอครับมีพจน์ที่มี x มั้ยครับนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับมันจะมีบวก 0x อยู่นะครับแต่เราจะไม่เขียนนะครับและค่าพจน์ c หรือค่าคงที่ของเราคือ5นะครับดังนั้นจากรูปทั่วไปจะได้ว่า a คือ2b คือ0และ c คือ5นะครับดังนั้นโจทย์ของเรานะครับ x ลบ 2x ยกกำลัง2เท่ากับ x บวก5นะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับต่อไปนะครับนักเรียนลองพิจารณาตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าสมการต่อไปนี้นะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่นะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องอากาศนะครับลองจัดรูปสมการนี้ให้กลายเป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับ

พิจารณาตามครูนะครับว่าจัดรูปได้เหมือนครูหรือเปล่านะครับเริ่มต้นนะครับครูนำ m ยกกำลัง2ลบ5 m เนี่ยมาลบทั้ง2ข้างของสมการนะครับแล้วก็จัดรูปใหม่นะครับจะได้ลักษณะดังนี้นะครับสมการที่เราจัดรูปใหม่จะกลายเป็น 2m บวก1เท่ากับ0ครับถ้าเกิดว่าเราพิจารณา 2m บวก1เนี่ยถ้าเรามองรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับค่า a ของเราคือ0 b คือ2และ c คือ1นะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นนะครับแต่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับแต่ว่าข้อนี้นะครับไม่เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครับเพราะว่าค่า a เป็นเป็น0นะครับโอเคมาต่อไปนะครับครูขอให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่1เรื่องกลลวงสมการกำลัง2นะครับโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่2ตอนตอนที่1คือให้นักเรียนพิจารณาว่าสมการที่ครูกำหนดให้ทั้ง10สมการนี้นะครับเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่นะครับและตอนที่2นะครับครูมีสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมาให้นักเรียนจัดให้อยู่ในรูปทั่วไปพร้อมทั้งระบุค่า a b และ c ครับ

ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนนะครับเริ่มทำแบบขัดที่ครูให้เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราดีนะครับข้อ3เป็นไหมครับไม่เป็นนะครับเพราะว่าดีกรีสูงสุดคือดีกรี1นะครับข้อ4ล่ะเป็นสมการกำลัง2ไหมครับไม่เป็นนะครับแล้วก็มีกี่ตัวแปรเนี่ยหลายตัวแปรมากกว่า1ตัวแปรเลยนะครับก็เลยไม่เป็นข้อ5ครับเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติแจกแจงนะครับแจกแจง s เข้าไปในวงเล็บนะครับเราก็จะได้เป็น s กำลัง2ใช่ไหมครับซึ่งเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับต่อไปข้อ6ข้อนี้เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นเพราะว่าอะไรครับมีกี่ตัวแปรครับมี2ตัวแปรคือ m และ n นะครับมี2ตัวแปรแล้วก็ไม่ต้องดูต่อแล้วนะครับต่อไปข้อ7เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นเพราะว่าอะไรครับตัวแปรมีกี่ตัวแปรตัวแปรเดียวนะ

ครับแต่ว่าดีกรีสูงสุดของตัวแปรของเราคือดีกรี1เลยไม่เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับข้อ8ล่ะเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับเป็นนะครับตัวแปรของเราคือ y และเลขชี้กำลังของตัวแปร y คือ2นะครับเป็นข้อ9ล่ะโอ้โหมีข้อ9เป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวไหมครับไม่เป็นเพราะว่ามีตัวแปรอยู่2ตัวแปรคือ w และ v นะครับข้อ10ไม่เป็นเพราะว่าอะไรครับตัวแปรของเรามี1ตัวแปรคือ v แต่เลขชี้กำลังของ v สูงสุดคือดีกรี3นะครับเลยไม่เป็นนะครับต่อไปตอนที่2นะครับให้นักเรียนเขียนสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่ครูกำหนดให้เนี่ยอยู่ในรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0จากนั้นหาค่า a b และ c ครับข้อ1เขียนในรูปทั่วไปได้อะไรครับกลายเป็น m ยกกำลัง2ลบ 4m บวก3เท่ากับ0นะครับ a คือ1 b คือลบ4 c คือ3นะครับ a คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ที่มีตัวแปรยกกำลัง2 b คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ที่มีตัวแปรที่ยกกำลัง1และ c คือพจน์ของค่าคงที่ที่ไม่มีตัวแปรนะครับต่อไปข้อ2ข้อ2เราจัดรูปใหม่ได้อะไรครับถูกต้องครับ x ยกกำลัง2ลบ 4x บวก6เท่ากับ0นะครับค่า a คือ1 b คือลบ4และ c คือ6นะครับนักเรียนบางคนนะครับอาจจะจัดรูปเป็นลบ x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ6เท่ากับ0นะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้นะครับแต่ค่า a ของเราเนี่ยจะตรง a b c จะตรงกันข้ามกับข้อที่ครูเฉลยนะครับ a จะกลายเป็นลบ1 b จะกลายเป็น4และ c เป็นลบ6ครับคำตอบนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับข้อ3ล่ะเราจัดรูปทั่วไปเราเจอ y ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2ใช้สูตรของกำลัง2สมบูรณ์จัดรูปก่อนนะครับและใช้สมบัติการเท่ากันนะครับจัดรูปลบ 10y จัดรูปใหม่จะได้ว่าy ยกกำลัง2บวก25เท่ากับ0ค่า a ของเราคือ1 b ของเราคือ0และ c คือ25นะครับข้อ4จากโจทย์ของเรานะครับจัดรูปทั่วไปจะกลายเป็นดังนี้นะครับซึ่งค่า a คือ2 b คือ2และ c คือลบ5นะครับข้อ5นะครับดูเหมือนจะยากแต่ว่าเราใช้สมบัติอะไรในการจัดรูปครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับแจกแจงเข้าไปนะครับแจกแจง a คูณกับ 3a แล้วก็คูณกับ -1 และแจกแจง2คูณกับ 3a และ2คูณกับ -1 นะครับซึ่งหลังจากเราใช้สมบัติการแจกแจงนะครับจะได้ 3a กำลัง2บวก 5a ลบ2เท่ากับ0ค่า a ของเราคือ3 b ของเราคือ5และ c ของเราคือลบ2นะครับ สรุปนะครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมการที่มีตัวแปรเพียงกี่ตัวครับมีตัวแปรเพียง1ตัวและเลขชี้กำลังสูงสุดของตัวแปรที่เรามีนั้นคือเป็นเลขชี้กำลังอะไรครับเป็น2และสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมคือแบบฝึกหัดที่2คำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครับสำหรับเนื้อหาที่เรียนในชั่วโมงนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรที่เตรียมก่อนห้องเสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได
4: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวจากบตด.
5: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะต้องนำความรู้จากชั่วโมงที่1นะคะถึงชั่วโมงที่4เนี่ยมาเริ่มสร้างชิ้นงานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนื้อหามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเรียนไปหรือยังหัวเรื่องนี้
3: เร
2: ีย
3: นไปแล้ว
2: เรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่1ใช่ไหมคะ

0: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหมด4ขั้นตอนกันก่อนจำได้ไหมข้อที่1คืออะไร
1: การศ
0: ึ
1: กษาความต
0: ้
1: องการ
0: ปลายทางก็ตอบด้วยนะคะข้อที่2ล่ะ
1: การออกแบบ
0: ข้อที่3
1: การสร้างแอปพลิเคชัน
0: นะคะการสร้างแอปพลิเคชันและข้อสุดท้ายข้อที่4
1: การทดสอบ
0: นะคะการทดสอบนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะการวางแผนและพัฒนานะคะเราจะต้องมีอะไรคะเครื่องมือในการวางแผนการทำงานนะคะเนื่องจากว่าทำไมคะงานมีจำนวนมากไหมในหนึ่งงานเนี่ยเขามีหน้าที่หลายหน้าที่มีจำนวนงานค่อนข้างมากนะคะในที่นี้เนี่ยครูยกตัวอย่างเอาเทคนิคเป็นกระดานคำบังมาถ้านักเรียนต้นทางหรือปลายทางจะใช้เทคนิคอื่นๆได้ไหมได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กระดานคำบังนะนักเรียนจะใช้เทคนิคอื่นๆก็ได้นะคะครูไม่ได้ฟิกนะสำหรับปลายทางและต้นทางนะคะทีนี้นะคะครูจะให้ดูตัวอย่างการ์ดคำบังนะคะให้โปรแกรมกำหนดส่วนลดลูกค้าได้แก้ไขโปรแกรมให้คำนวณส่วนลดตามที่ต้องการเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะลักษณะการ์ดนะตามจริงการ์ดมีหลายใบนะคะแต่อันนี้ครูยกมา1ใบให้ดูนะคะความสำคัญทำไมมากประเภทของงานฟีเจอร์กำหนดส่วนลดนะกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จคือวันที่นะคะวันที่อะไรนักเรียนก็ใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยผู้รับผิดชอบนะคะถามว่าในชั่วโมงนี้เราจะต้องวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันใช่ไหมนะคะคีย์หลักในชั่วโมงนี้เลยคือนักเรียนจะต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกิจกรรมทีละข้อนะคะทีนี้คำถามชวนคิดนะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำไมนักเรียนในการวางแผนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไหมสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนเดี๋ยวตอบคำถามข้อนี้ครูฟังหน่อยให้ชื่นใจหน่อยนะคะทำไมการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันจึงเป็นสิ่งสำคัญปรึกษากันได้นะนะนักเรียนในกลุ่มปรึกษากันได้นะคะปลายทางก็เช่นกันนะข้อนี้สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ดีไหมเออรู้สึกแบบทำไมคะความตื่นเต้นมันทำไมเออเริ่มมาใช่ไหมห้องนี้มีผู้ชายทั้งหมดกี่คนนะ16คนนะผู้หญิงกี่คนคะ14คนพร้อมหรือยังเอาทวนคำถามนะคะคำถามชวนคิดนะคะทำไมการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันจึงเป็นสิ่งสำคัญเลขที่โอ้เลขนี้เลขสวยมากเลขที่22ค่ะ
2: จะได้ทำงานเป็นขั้นตอนค่ะแล้วก็วางแผนได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องยังไงถูกต้องยังไงคะ
2: ก็คือว่า เวลาทำงานก็คือเวลาแบบว่าเรียงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2อะไรเงี้ยค่ะจะได้รู้ว่าขั้นตอนไหนควรมาก่อนขั้นตอนไหนควรมาหลังอะไรเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: การวางแผนแบบนี้ทำให้งานเรา
2: สำเร็จไปได้ดี
0: ถูกต้องนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวครูจะนะเสริมคำตอบของเพื่อนให้นะคะคำตอบนะเขาบอกว่าการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะช่วยให้การพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหากการพัฒนาแอปพลิเคชันไม่มีการวางแผนหรือติดตามงานนะคะแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างมาก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะคะหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะนั่นก็คืออะไรถ้าพูดโดยรวมแล้วก็เหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมคะมันทำให้ทำไมเราทำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนใช่ไหมแล้วก็ทำให้งานเราบรรลุทำไมคะวัตถุประสงค์ของการทำงานด้วยนะตามจริงเนี่ยไม่ว่าจะงานไหนนะคะนักเรียนก็ควรจะต้องทำไมวางแผนการทำงานนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการสร้างแอปพลิเคชันอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยเราก็ทำไมคะใช้หลักที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่4นะคะในการพัฒนางานในชั่ว

โมงนี้นะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1เลยคือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้นะผู้ใช้ในที่นี้คืออะไรคือผู้ใช้งานแอปพลิเคชันนะคะวันนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์ปัญหากันนะคะข้อที่2นะคะวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันข้อที่3เห็นความสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะจากชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอะไรคะการออกแบบอะไรคะระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะอันนี้เป็นลักษณะการสร้างแอปพลิเคชันที่มีอะไรคะมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ IoT เข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่ชั่วโมงนี้ให้นักเรียนคิดได้อิสระนะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไมคะมีอุปกรณ์ร่วมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะมีก็ได้นะนะคะสำหรับต้นทางแล้วก็ปลายทางอันนี้เป็นอะไรคะครูเข้าที่เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับศึกษาความต้องการเลยนะนะคะทีนี้ในตัวอย่างเขาบอกว่าอะไรคะสมมุติว่านักเรียนมีความต้องการระบบดังนี้1คืออะไรตรวจสอบและประเมินความชื้นของดินแบ่งเป็นกี่ระดับ3ระดับนั่นก็คือมีดินแห้งดินปกติและดินเปียกนะคะมีรายงานความชื้นของดินเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกๆช่วงเวลานะคะเห็นไหมอันนี้เขาจะเป็นลักษณะอะไรคะเขาสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็มีอะไรคะมีหน้าตาของตัวที่เป็นหน้าจอผ่านทางมือถือใช่ไหมว่าสมาร์ทโฟนนะคะก็คือรับรองการแสดงสถานะค่าความชื้นมีปุ่มสั่งอะไรคะเปิดปิดระบบรดน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าจอของเขาเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนทำไมคะได้ดูนะเป็นตัวอย่างจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปนะคะนักเรียนจะออกแบบนะให้แตกต่างก็ได้ทีนี้เรามาดูนะตอนนี้นักเรียนได้ใบกิจกรรมนะคะที่ 1.5 แล้วทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดูที่ใบกิจกรรมเลยนะคะในใบกิจกรรมจะสังเกตว่าสำหรับต้นทางนะคะครูนะแจกใบกิจกรรมเกือบทุกคนเลยถูกต้องไหมคะแต่เวลานักเรียนบันทึกนะให้นักเรียนบันทึกแค่1ชุดนะเหตุผลที่ครูแจกให้เกือบทุกคนเพราะว่าอะไรคะนักเรียนจะได้มีของใครของมันในการดูกิจกรรมนะว่าจะต้องทำอะไรบ้างต้องช่วยกันคิดวางแผนนะภายในกลุ่มให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูนะคะกิจกรรมที่ 1.5 เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเอาขึ้นมาหรือยังเขียนชื่อหรือยังต้องมี1ชุดที่ทำไมคะเขียนชื่อสมาชิกนะต้นทางเรามีทั้งหมดกี่คนกลุ่มหนึ่ง6คนนักเรียนเติมชื่อลงไปนะคะส่วนปลายทางนะปลายทางก็สามารถปรับเปลี่ยนสมาชิกกลุ่มหรือจัดกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอันดับแรกเขียนชื่อลงไปก่อนนะอย่าให้ขาดตกบกพร่องใครไปสักคนหนึ่งนะนะคะชุดเดียวนะคะชุดเดียวบริหารจัดการกันให้ได้นะคะเรามาดูข้อแรกนะข้อแรกเลยนะคะวันนี้เราจะต้องทำไมทำตามหลักการพัฒนาแอปพลิเคชันใช่ไหมข้อที่1เขาให้ทำอะไรคะข้อที่1ตามอะไรคะขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันข้อที่1คืออะไรศึกษาความต้องการก่อนจะศึกษาความต้องการนะเราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าทำไมคะเรามีปัญหาอะไรบ้างให้เน้นปัญหาในชีวิตประจำวันนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะให้เน้นปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างที่พอเราจะมาพัฒนาแอปพลิเคชันได้นะยกตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะการจัดตารางสอนถูกต้องไหมแบบนี้เป็นปัญหาไหมจัดตารางสอนเนี่ยบางทีพอติดวันหยุดหลายวันแล้วทำไมลืมคิดว่าทำไมคะวันที่เราไปโรงเรียนวันแรกคือวันจันทร์ใช่ไหมบางวันมีนะบางคนใส่ชุดนักเรียนผิดมาก็มีจริงป่ะ
นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะนักเรียนนะนักเรียนจะเอาปัญหาอื่นๆที่อยู่รอบตัว

นักเรียนก็ได้หรือภายในห้องเรียนภายในโรงเรียนก็ได้นะคะนักเรียนจะต้องทำไมนะเขียนมาว่าลำดับที่1 2 3เอาสักกลุ่มละ3ปัญหาละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเนาะว่าเราจะเอาปัญหาอะไรต่อมาข้อที่2เราต้องทำอะไรเลือกใช่ไหมปัญหาที่เลือกนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันคืออะไรเลือกมาแค่1ปัญหานะคะเอาที่ทำไมคะเป็นไปได้ด้วยนะต่อมานะคะเราก็เอาทำไมคะปัญหาที่เราเลือกมานี่แหละมาสาเหตุของปัญหานะคะสาเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วก็จัดลำดับความสำคัญ1ปัญหาอาจมีหลายสาเหตุจริงไหมจริงไหมคะเนาะเขียนใส่มาก่อนแล้วเราค่อยทำไมคะใส่ลำดับความสำคัญนะคะหนูจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้หรือใส่คำว่าอะไรคะมากที่สุดมากปานกลางน้อยแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมว่าทำไมคะเริ่มจัดลำดับของงานแล้วถูกต้องไหมนะคะถ้าอะไรลูกหนูมีเทคนิคอื่นๆนะหนูก็เอามาใส่ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นอะไรคะวิธีการทำที่ง่ายที่สุดคือเราจัดลำดับนะนักเรียนจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้หรือจะใส่เป็นอะไรคะมากที่สุดมากปานกลางหรือน้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำไมคะข้อที่4เลือกสาเหตุของปัญหาเพื่อ นำมาพัฒนาแอปพลิเคชันนักเรียนอาจจะอธิบายสักเล็กน้อยนะว่าปัญหานั้นมันมีอะไรบ้างโอเคไหมคะนะต่อมาด้านล่างเลยและตั้งชื่อแอปพลิเคชันว่าอะไรและตั้งชื่อแอปพลิเคชันว่าอะไรช่วยกันคิดระดมความคิดกันค่อนข้างหนักอยู่นะชั่วโมงนี้นะคะข้อที่5นะคะข้อที่5นักเรียนฟังนะตามจริงแล้วนะเราจะต้องทำไมคะสร้างแบบสอบถามนะคะความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการแอปพลิเคชันลักษณะแบบไหนให้นักเรียนจำลองสมาชิกภายในกลุ่มนะเป็นใครคะเป็นผู้ใช้งานโอเคไหมคะเป็นผู้ใช้งานนะสมาชิกเรามีทั้งหมดกี่คน6คนนะให้ทำไมคะสำรวจความต้องการของสมาชิกในกลุ่มนั่นแหละว่าการที่เราเลือกปัญหานี้มานะคะตั้งชื่อแอปพลิเคชันนี้แล้วนะเราทำไมคะมีความต้องการอยากให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเรียงลำดับให้ดีต่อมาข้อที่7นี่ข้อที่7อันนี้ข้อนี้สำคัญเลยเราจะต้องทำไมคะใส่ลำดับของงานชื่องานรายละเอียดลำดับความสำคัญประเภทกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะคะผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบคือใครทำการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโอเคไหมคะเอามาปรับร่วมกันนะโอเคไหมคะวันนี้เราจะต้องทำข้อที่1ถึงข้อที่เท่าไหร่ข้อที่7นะข้อที่1ถึงข้อที่7นะเดี๋ยวครูจะลงไปให้คำแนะนำตามกลุ่มนะคะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะบางทีเห็นเราเห็นอะไรคะใบกิจกรรมแล้วเราทำไมมีความหวั่นใจว่าเราจะทำไมคะทำไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเราต้องทำไมร่วมมือกันแล้วก็ทำดังนั้นมีแหล่งที่มาหรืออ้างอิงที่ทำไมน่าเชื่อถือได้หรือไม่เข้าใจไหมคะเอามาประกอบการตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ทำไมถ้าสมมติว่าเจอข้อมูลไหนที่ทำไมคะนักเรียนเอามาใส่ในบันนะถ้านักเรียนอ้างอิงที่มาด้วยก็จะดีมากนะคะโอเคไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็รบกวนคุณครูปลายทางเนี่ยช่วยให้คำแนะนำนะคะเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะนั้นเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: กันไปแล้วว่าเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่ม2นะคะกลุ่ม2เมื่อกี้นี้เขาขออาสามานะคะอ่ะก่อนอื่นปรบมือให้เพื่อนก่อนเร็ว
1: ๆปัญหาที่พวกหนูเลือกมานะคะมีทั้งหมด4ปัญหาค่ะโดยจัดลำดับนะคะก็จะมีการบริหารจัดการ
2: รายรับใช้เงินตามอารมณ์หรือความต้องการเฉพาะค่ะโดยไม่มีการไตร่ตรองล่วงหน้ามองว่ารายจ่ายเล็กๆน้อยๆเช่นการซื้อกาแฟซื้อขนมซื้อน้ำดื่มไม่จำเป็นต้องจดบันทึกก็ได้ค่ะแต่เมื่อรวมๆกันแล้วหลายสัปดาห์มันจะกลายเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะกลุ่มหนูนะคะได้ตั้งชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่า Money Note ค่ะบันทึกรายจ่ายออนไลน์ค่ะ
3: สำหรับข้อ5นะครับก็คือสร้างแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการแอปพลิเคชันในลักษณะใดนะครับข้อ1ก็คือใช้งานง่ายและสะดวกนะครับข้อ2คือแสดงภาพรวมรายรับรายจ่ายได้อย่างชัดเจนนะครับข้อ3คือบันทึกข้อมูลและ
0: ข้อ6
1: ข้อที่6นะคะสรุปตามความต้องการของผู้ใช้เรียงจากมากไปน้อยค่ะมากที่สุดนะคะก็จะเป็นใช้งานง่ายค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นบันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูลได้ดีค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการแสดงภาพรวมที่ชัดเจนค่ะ
0: โอเคต่อไปข้อที่เท่าไหร่คะ
4: ข้อที่7ค่ะ
0: ข้อที่7
4: หัวข้อสุดท้ายในวันน
0: ี
4: ้ค่ะลำดับที่2นะคะก็คือการออกแบบค่ะรายละเอียดงานก็คือออกแบบแอปพลิเคชันนะคะระดับความสัมพันธ์คือมากค่ะประเภทงานคืองานออกแบบค่ะแล้วก็กำหนดเวลาแล้วเสร็จก็คือวันที่25มิถุนายนค่ะผู้รับผิดชอบก็คือจะเป็นเด็กหญิงวิชากรค่ะ
0: คนไหนคะยกมือ
4: ลำดับที่3นะคะการสร้างแอปพลิเคชันค่ะนำสิ่งที่ออกแบบเนี่ยมาสร้างแอปพลิเคชันนะคะระดับความสำคัญของงานเนี่ยก็คือมากที่สุดค่ะประเภทงานก็คืองานในการสร้างแอปพลิเคชันนะคะกำหนดเวลาแล้วเสร็จก็คือวันที่5กรกฎาคมค่ะผู้รับผิดชอบเป็นเด็กหญิงณัชยาค่ะแล้วก็ลำดับงานสุดท้ายนะคะก็คืองานที่4ค่ะการทดสอบรายละเอียดงานนะคะก็คือทดสอบแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันค่ะและระดับความสำคัญก็คือมากนะคะประเภทงานก็คือเกี่ยวกับงานทดสอบค่ะแล้วก็กำหนดเวลาแล้วเสร็จก็คือวันที่10กรกฎาคมค่ะผู้รับผิดชอบเป็นเด็กชาย
0: การพัฒนาแอปพลิเคชันของกลุ่มที่2มีกลุ่มไหนอยากจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะมีไหมไม่มีนะแล้วงานของกลุ่มอื่นเป็นยังไงบ้างตรวจสอบด้วยนะคะตรวจสอบด้วยนะแล้วเดี๋ยวครูจะให้คำแนะนำนอกรอบอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมคะเนื่องจากเวลาอาจจะไม่พอเนาะวันนี้นะคะสมมติว่าเราไม่วางแผนเลยเนี่ยวันนี้เราวางแผนไปทั้งหมดกี่ข้อกี่ขั้นตอน
5: 4ข
0: ั้
5: นตอน
0: 4ขั้นตอนแต่มีทั้งหัวข้อในการทำกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อคะ
5: 7
0: ข้อนะระบุผู้รับผิดชอบไหมวันนี้เรารู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเราทำงานอะไรนะในชิ้นงานนี้นะที่ปลายทางต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเดิมนี่แหละที่เราทำกันวันนี้แต่จะเป็นหัวข้อถัดไปข้อที่8ถึงเท่าไหร่คะ8ถึงเท่าไหร่ดูให้ครูหน่อยสิ8ถึง11นะคะเอาใบเดิมมานะเพราะเราจะมีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยถูกต้องไหมคะนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรมที่ 1.5 เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน2ฟังให้ดีนะคะเราอาจจะใช้โปรแกรม Scratch ได้หรือนะครูไม่ได้จำกัดนะนักเรียนใช้โปรแกรมอื่นๆในการพัฒนาแอปพลิเคชันก็ได้เข้าใจไหมคะครูไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นโปรแกรม Scratch เท่านั้นนักเรียนสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆหรือเทคโนโลยีอื่นๆในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้นะคะ

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
3: แบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศ

ลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.

0: โรงเรียนเตรียมศาสตร์วิทยารับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นนะคะถ้าเราจะปรับปรุงคนให้มีความดีงามในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากจะรักษาเกียรติของเขาไว้ตั้งแต่อนุบาลเพราะเด็กเล็กๆฝึกง่ายแต่เด็กโตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะนั้นนั่นก็มีอุดมการณ์ว่าเราต้องฝึกให้คนฉลาดและมีคุณธรรมหมายถึงว่าทุกคนต้องมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยใครก็ตามที่มีการเรียนรู้ฉลาดและมีคุณธรรม
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปรัชญาฉลาดและมีคุณธรรมนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทางโรงเรียนมีตัวชี้วัดในเรื่องของพระธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญจุดเด่นของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยามีหลากหลาย
2: แล้วก็ในเรื่องของการขายในราคาที่ถูกนะคะในเรื่องของความพอเพียงนะคะในส่วนของจิตอาสานั้นเราก็จะมีจิตอาสาจากรุ่นพี่มัธยมของเรานะคะมาทำงานให้กับนักเรียนน้องๆประถมแล้วก็อนุบาลนะคะในสิ่งที่เขาสามารถที่จะช่วยน้องๆได้นะคะในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของวินัยนะคะเราก็เน้นอยู่แล้วนะคะว่าเด็กของเราจะต้องมีระเบียบวินัยนะคะในเรื่องของการรู้จักที่จะดูแลตัวเองรับผิดชอบนะคะในการยืนเข้าคิวนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนคุณธรรมนะคะโรงเรียนก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกิจกรรมในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละเทศกาลในเรื่องความกตัญญูกตเวทีนะคะในเรื่องของการแบ่งปันนะคะซึ่งสังคมในยุคนี้เราก็อยากจะสร้างเด็กให้มีการรู้จักร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: โรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยอาจมีนักเรียนบางกลุ่มไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบฉะนั้นทางโรงเรียนได้จัดสรรครูให้ช่วยแนะนำเป็นพิเศษสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่โรงเรียนได้กำหนด
3: โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเราตระหนักดีว่าปัญหามีไว้แก้ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาของเราได้ใช้กลุ่มสัมพันธ์เอื้อทอนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มสตาร์มาจากคำว่า small team activity relationship ทุกกลุ่มที่ทำกิจกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหา
1: ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในที่สุดสามารถสร้างคนเก่งคนดีที่มีความสุข

0: BLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง BLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคม
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางก่อนอื่นในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนกันไปในเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวใช่ไหมครับมีใครจำได้ไหมครับว่าสมการความหมายของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนั้นก็คือสมการที่มีตัวแปรกี่ตัวครับสมการที่มีตัวแปรเพียง1ตัวนะครับกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร a b และ c เป็นค่าคงที่โดยที่ค่า a ไม่เท่ากับ0พร้อมทั้งระบุค่า a b และ c นะครับซึ่งตารางปริศนาของเราจะเป็นตารางดังนี้นะครับจากพหุนามที่ครูวงนะครับครูจะนำมาใส่ในตารางนะครับตารางของครูถ้าครูมองจากบนลงล่างนะครับบนลงล่าง

ถ้าเกิดเราสร้างเป็นสมการของเราจะได้เป็น5ลบ x ยกกำลัง2บวก x นะครับครูขอเรียงดีกรีใหม่ให้อยู่ในรูปของ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับจากแนวนี้นะครับจะได้เป็นจะไม่เขียนเลข1นะครับเราจะเขียนแค่ลบเฉยๆดังนั้น a ของเราคือลบ1 b ล่ะครับ b คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าครับจะได้สมการของเราคือ x บวก x ยกกำลัง2ลบ5ถ้าครูเรียงดีกรีใหม่1เหมือนกันและ c เป็นลบ5นะครับนักเรียนปลายทางครับนักเรียนปลายทางลองล้อมวงสร้างสมการที่ครูกำหนดนะครับ

ต่อไปนักเรียนในห้องอากาศนะครับจะออกมาล้อมวงสร้างสมการนะครับและเขียนลงไปในตารางครับขอเชิญกลุ่มที่1ครับอาจจะได้สีอะไรครับอยากได้สีฟ้าอ่ะล้อมวงเลยครับจากพหูนามของเราใส่เครื่องหมายเท่ากับ0ถามว่าที่เพื่อนเขียนนี้เป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับเป็นแล้วค่า a ของเราคืออะไรครับ a คือ7 b คือ6เหรอครับต่อไปเป็นบวก 4x และก็บวก8นะครับเนื่องจากเป็นสมการต้องอย่าลืมเครื่องหมายอะไรนะครับเท่ากับ0นะครับไม่เป็นไรครับจากที่เพื่อนเขียนนะครับ 3x ยกกำลัง2บวก 4x บวก8เท่ากับ0อยู่ในรูปทั่วไปยังครับอยู่แล้วนะครับค่า a ของเราคือเอาไปสร้างเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับบวก7เท่ากับ0นะครับจากสมการที่เพื่อนเขียนเป็นบวก17อย่าลืมเครื่องหมายอะไรครับเพื่อให้เป็นสมการเครื่องหมายเท่ากับ0สมการที่เพื่อนเขียนเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวยังครับเป็นยังครับเป็นไม่มีแสดงว่าสัมประสิทธิ์ก็คือ0นะครับและค่า c ของเราคือ17ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ5วงนะครับเราจะมาสร้างเป็นสมการกันสมการของเราคือ 4x ยกกำลัง 2

0: ป็นแล้วนะครับครูขอเพิ่มจากที่กลุ่มที่5นำเสนอหน่อยได้ไหมครับเพื่อความน่าสนใจนะครับครูขอวงผือลบ2และ C คือลบ4ครับปรบมือให้เพื่อนถ้าเราพูดถึงสมการเราก็ต้องมีคำตอบของสมการใช่ไหมครับมีใครรู้มีใครสามารถบอกคุณได้ไหมครับว่าคำตอบของสมการคืออะไรมีเพื่อนอาสาตอบครับ
1: คำตอบของสมการครับก็คือจำนวนที่แทนตัวแปรในสมการ
2: ทำให้สมการเป็นจริงครับ
0: ครับถูกต้องครับอย่างที่เพื่อนบอกนะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวก็คือการหาค่าจำนวนจริงที่เมื่อแทนค่าในตัวแปรในสมการแล้วทำให้ได้สมการเป็นจริงนะครับต่อไปตัวอย่างที่หนึ่งให้นักเรียนหาคำตอบของสมการ

ด้วย3นะครับเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราแทน x ด้วย3นะครับถ้าแทน x ด้วย3 3ลบ3กลายเป็น0 0ยกกำลัง2ก็เป็น0นะครับดังนั้น3เนี่ยเป็นคำตอบของสมการ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง

ลองแทนค่าอะไรที่ยกกำลัง2บวก4แล้วได้0บ้างครับมีไหมครับมีไหมลองแทนค่าดูนะครับถ้าเกิดว่าเราลองแทนค่ามีคนบอกว่าลองแทนค่า x เป็นอะไรนะครับแทน x ด้วย2บวก4นักเรียนครับลบ2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับกลายเป็นเท่ากับ4 4แล้วก็บวก4เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8 8เท่ากับ0ไหมครับไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้นแสดงว่าลบ2ของเราใช่คำตอบของสมการไหมครับจากสมการนี้นะครับเราพบว่าเราลองจัดรูปใหม่เป็น x ยกกำลัง2เท่ากับลบ4ใช่ไหมครับเราพบว่าไม่มีจำนวนจริงใดเลยที่ยกกำลัง2แล้วติดลบนะครับเพราะว่าจำนวนจริงใดก็ตามถ้ายกกำลัง2จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือขออภัยนะครับจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกหรือ0นะครับดังนั้นจะได้ว่าข้อนี้นะครับจะไม่มีจำนวนจริงใดที่ยกกำลัง2แล้วได้ยกกำลัง2บวก4เท่ากับ0ครับ

0: ครับ
1: แทนค่า x ด้วย2หมายความว่าอะไรครับตรงไหนมี x แทน x ด้วย2อ่ะ2ยกกำลัง2บวก2คูณอะไรนะครับ2คูณ2นะครับแล้วก็ลบ8นะครับอ่ะเท่ากับ2ยกกำลัง2เท่ากับอะไรครับ2ยกกำลัง2ได้4นะครับอ่ะบวก2คูณ2กลายเป็นบวก4และก็ลบ8 4บวก4ลบ8เท่ากับจริงนะครับต่อไปอ่ะเราลองแทนค่าอื่นอีกนะครับถ้าเราลองแทนค่า x ด้วยอะไรดีนอกจาก2แล้วครูขอลองแทน x ด้วยลบ2บ้างอ่ะถ้า2เป็นจริงนักเรียนคิดว่าลบ2จะเป็นจริงไหมครับมีคนบอกว่าเป็นจริงบางคนก็บอกไม่ใช่ดังนั้นเราลองแทนค่าดูก่อนนะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วยลบ2นะครับจาก x ยกกำลัง2จะกลายเป็นลบ2ยกกำลัง2 4ลบ4กลายเป็น0ก็จะเหลือลบ8ไว้นะครับเหลือลบ8ลบ8เท่ากับ0ไหมครับเนื่องจากว่าลบ8ไม่เท่ากับ0แสดงว่าถ้าเราแทน x ด้วยลบ2สมการไม่เป็นจริงนะครับต่อไปอยากลองแทนค่าต่อถ้าเราลองแทนค่า x ด้วย0ล่ะถ้าแทนค่า x ด้วย0เกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนปลายทางลองแทนค่าพร้อมกันนะครับถ้าแทน x ด้วย0นะครับจะกลายลองคิดเลขนะครับกลายเป็น0บวก0ลบ8ซึ่งบวกลบกันเสร็จได้อะไรครับได้ลบ8นะครับไม่ใช่8นะครับซึ่งลบ8เท่ากับ0ไหมครับไม่เท่ากับ0เนี่ยเราแทนค่าด้วย0เพราะแทนค่าได้สมการไม่เป็นจริงนะครับนักเรียนคิดว่ามีจำนวนใดที่แทนค่าลงไปแล้วได้เป็นได้สมการเป็นจริงครับนอกจากจำนวนเหล่านี้แทนได้เลยนะครับมีคนบอกให้ลองแทนค่าด้วย44ตรงไหนมี x ลองแทน x ด้วย4นะครับแทน x ด้วย4กลายเป็น4ยกกำลัง2บวก2คูณแล้วก็ลบ8นะครับลบ8อุ๊ยเกือบจะได้เลยครับถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบหน้าบวก8เป็นเครื่องหมายลบนะครับจะกลายเป็น0ใช่ไหมแต่ข้อนี้ใช้0ไหมครับไม่ใช่ข้อนี้คือ16ซึ่ง16เท่ากับ0ไหมครับไม่เท่ากับ0ที่โจทย์ต้องการดังนั้นสมการข้อนี้ไม่เป็นจริงแต่เมื่อกี้เราเกือบได้แล้วว่าถ้าพจน์นี้นะครับเป็นเครื่องหมายลบพจน์นี้นะครับเป็นเครื่องหมายลบนะมีแววที่จะเป็นจริงนะครับดังนั้นจากลองแทนค่า x เป็น4เนี่ยเราลองแทนค่า x ด้วยลบ4ดูนะครับถ้าเราลองแทนค่า x ด้วยลบ4ลบ4ยกกำลัง2 16 2คูณลบ4กลายเป็นลบ8และลบ8ซึ่งเราพบว่าเท่ากับ0ซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการใช่ไหมครับจะได้ว่าสมการเป็นจริงนะครับจริงนะครับดังนั้นเราจะได้ว่า

ครับหลังของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อ3ข้อนิดเดียวเองนะครับข้อที่1นะครับให้นักเรียนตรวจสอบว่าจำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละจำนวนเป็นคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหรือไม่นะครับที่เชื่อมแต่ละพจน์นะครับควรเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนะครับอยากให้นักเรียนห้องออกอากาศนักเรียนปลายทางลองทำแบบฝึกหัดของครูนะครับ

0: จแล้วนะครับต่อไปเรามาลองดูเฉลยร่วมกันนะครับข้อที่1 นะครับจงตรวจสอบว่าจำนวนที่กำหนดให้แต่ละ
1: ใช่ครับ
0: แอบทดหน่อยนะครับ7ยกกำลัง2กลายเป็น49ลบ7คูณ5กลายเป็น30ข้อ2 3เป็นคำตอบแต่0ไม่ใช่คำตอบเพราะเมื่อเราลองแทนค่า n ด้วย0จะกลายเป็น0ลบ0บวก9ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ9ซึ่งไม่เท่ากับ0นะครับตามที่โจทย์ให้มาเลยไม่เป็นคำตอบนะครับข้อ4 5เป็นคำตอบแต่ลบเศษ3ส่วน2เป็นคำตอบเหมือนกันนะครับต่อไปข้อ5นะครับตามนี้นะครับข้อ5 5ไม่เป็นคำตอบแต่ลบ5ก็ไม่เป็นคำตอบเหมือนกันข้อ6แล้วได้คำตอบของเราเป็นจริงครับ x คือ x คือ4กับลบ4นะครับข้อ2ล่ะ y ควรเป็นค่าใดครับ y คือ0กับ5นะครับข้อ3ค่า z ควรเป็นเท่าไหร่ครับมีคำตอบไหมครับไม่มีนะครับและข้อ4คำตอบของเราคือ1นะครับต่อไปข้อ3ข้อ3นะครับครูมีคำตอบของสมการมาให้นักเรียนพิจารณาว่าช่องว่างของครูเนี่ยควรเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบครับข้อ1เป็นเครื่องหมายอะไรครับข้อ1เป็นเครื่องหมายลบนะครับข้อ2เป็นเครื่องหมายบวกและบวกข้อ3เป็นเครื่องหมายสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมีนักเรียนคนใดสามารถสรุปความรู้ที่เราได้เรียนวันนี้ให้ครูได้ไหมครับเชิญครับ
2: คำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคือจำนวนจริงซึ่งเมื่อแทนค่าตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการเป็น
0: ที่ของการแทนค่าตัวแปรเป็นยังไงครับสะดวกไหมครับไม่สะดวกและบางจำนวนคือหายากมากนะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการในการหาคำตอบที่จะหาคำตอบได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเราจะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นการแก้สมการกับ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมี
1: เนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่

0: ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นนะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอันใดมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของ
1: วีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: ค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ในตอนนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือคลื่นและแสงในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนวันนี้นะคะมี2หัวข้อด้วยกันมาดูกันเลยค่ะสำหรับส่งการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะและก็ส่วนประกอบของคลื่นได้นะคะแล้วข้อที่2ก็คือคลื่นที่ครูได้ให้ดูเมื่อกี้นะคะมันเป็นคลื่นประเภทใดเพราะเหตุใดครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับคลื่นแล้วก็ประเภทของคลื่นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าครูให้ดูภาพเมื่อกี้แล้วลองมาตอบซิว่ามันเป็นคลื่นประเภทใดเพราะเหตุใดเพื่อนต้นทางกำลังระดมความคิดกันนะคะว่าคลื่นเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นคลื่นประเภทใดตอบได้ไหมคะนักเรียนได้เดี๋ยวลองดูค่ะกลุ่มที่2ลองตอบดูนะคะ
1: ค่ะคลื่นที่สาธิตนะคะถ้าจำแนกตามตัวกลางค่ะจะเป็นคลื่นประเภทคลื่น
0: อินฟราเรดหรือว่าแสงหรืออาจจะเป็นเอ็กซ์เรย์หรือรังสีแกมมาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการจำแนกประเภทของคลื่นนะคะโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งเราได้เรียนมาแล้วค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาแต่อันนี้ทบทวนให้นะคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าครูมีคำถามเพิ่มเติมต่อนะคะความ

เพื่อให้การเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นของเราเนี่ยมีความหมายนะคะนักเรียนดังนั้นเนี่ยครูขออนุญาตให้นักเรียนนะคะลงไปนอกจากนั้นก็ยังมีความถี่แอมปลิจูดแล้วก็อัตราเร็วค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะพอเข้าใจนะคะเกี่ยวกับตัวตารางแสดงปริมาณที่ใช้ในการบรรยายคลื่นเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้เวลานักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะได้สืบค้น

0: ของคลื่นค่ะท้องคลื่นก็คือจุดต่ำสุดของคลื่นความยาวคลื่นคือระยะห่างของสันคลื่นหรือท้องคลื่น2ลูกที่อยู่ติดกันค่าเป็นเวลาที่ตัวกลางคลื่นในการเคลื่อนที่1รอบค่ะความถี่จำนวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ต่อวินาที
1: สันคลื่นคือจุดสูงสุดของคลื่นค่ะท้องคลื่นจุดต่ำสุดของคลื่นความยาวคลื่นคือระยะห่างของสันคลื่นหรือท้องคลื่น2ลูกที่อยู่ติดกันค่ะค่าเป็นเวลาที่ตัวกลางคลื่นใช้ในการเคลื่อนที่1รอบค่ะความถี่จำนวนรอบที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1วินาทีค่ะ amplitude คือการกระจัดสูงสุดของตัวกลางคลื่นอัตราเร็วคือระยะทางต่อหน่วยเวลาที่เคลื่อนที่ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลการสืบค้นข้อมูลนะคะของเพื่อนตัวแทนจากห้องต้นทางนะคะไม่รู้ว่าห้องปลายทางเป็นอย่างไรบ้างนะท้องคลื่นนะคะท้องคลื่นตรงข้ามกับสันคลื่นเลยนะคะมันเป็นส่วนยอดของคลื่นหรืออนุภาคหรือจุดที่อนุภาคของคลื่นเคลื่อนที่ต่ำไปจากตำแหน่งเดิมตอนที่ยังไม่เกิดคลื่นต้องเป็นจุดที่เป็นท้องคลื่นเราสามารถระบุได้ไหมถามง่ายๆในภาพนี้มีท้องคลื่นกี่ท้องคลื่น2เอาละก็คือตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือท้องคลื่นนะคะต่อไปค่ะความยาวคลื่นความยาวคลื่นเขาบอกว่ามันคือระยะห่างระหว่างสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นที่อยู่จะถูกเรียกว่า1ช่วงคลื่นหรือว่า1ลูกคลื่นนั่นเองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราดูไปพร้อมกันนะคะนักเรียนระยะห่างระหว่างสันคลื่นหรือท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน2ลูกอ่ะเอาระหว่างเอาสันคลื่นละกันเอาสันคลื่นที่อยู่ติดกันสมมติว่าครูเลือกสันคลื่นอันแรกคืออันนี้อันที่2คืออันไหนอันถัดไปก็ง่ายๆก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนระยะตรงเนี้ยระยะจากตรงเนี้ยค่ะเราจะเรียกมันว่าอะไรคะความยาวคลื่นหรือถ้าเกิดว่าจะจากท้องคลื่น1ไปยังท้องคลื่นถัดไปแบบนี้ก็เรียกว่าอะไรคะความยาวคลื่นเหมือนกันถ้าวัดมันจะได้ความยาวที่เท่ากันโอเคไหมคะนักเรียนโอเคนะคะหรือจะเป็นระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ไปได้เมื่อตัวกลางสั่นครบ1รอบคือแบบไหนนี้เริ่มต้นสั่นสั่นครบ1รอบมาถึงตรงนี้ตรงนี้ระยะระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือความยาวคลื่นเหมือนกันเอาไม้บรรทัดวัดได้เลยนักเรียนจะเท่ากันดังนั้นเราเลือกได้ว่าจะเอาระยะตรงไหนนะคะโอเคนะคะตรงนี้นะคะก็คือความยาวคลื่นนั่นเองต่อไปค่ะก็คือคาบคาบก็คือเวลาที่ตัวกลางคลื่นเนี่ยใช้ในการสั่นครบ1รอบนะคะหรือเวลาที่คลื่นเดินทางได้1ช่วงคลื่นนั่นเองนะอันนี้นะคาบก็คือเวลานะคะนักเรียนต่อไปค่ะความถี่ความถี่ก็คือจำนวนรอบที่ตัวกลางคลื่นเคลื่อนที่ได้ต่อหน่วยเวลาซึ่งความถี่จะเป็นส่วนกลับของคาบคลื่นที่มีความถี่สูงจะมีพลังงานสูงเน้นย้ำนะคะความถี่สูงพลังงานก็จะสูงตามเนาะแล้วมันก็เป็นส่วนกลับของคาบด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเขียนความถี่มันก็จะเท่ากับส่วนกลับของคาบมันก็คือ1ส่วนคาบแบบนี้นั่นเองเราก็อาจจะจุดเพิ่มเติมไปนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเอาละไม่ยากเลยนะคะต่อไป amplitude amplitude คืออะไรคะคือระยะจากตำแหน่งที่ตัวกลางอยู่ในขณะที่ยังไม่เกิดคลื่นไปถึงระยะไกลสุดที่ตัวกลางเคลื่อนที่ไปเนาะคลื่นที่มีแอมพลิจูดสูงก็จะมีพลังงานสูงด้วยโอเคไหมอันนี้ถ้าจากภาพนี้แอมพลิจูดคือระยะที่วัดจากตรงไหนไปไหนคะจุดที่ตัวกลางยังไม่เกิดคลื่นยังไม่มีการสั่นเกิดคลื่นก็คือเส้นแกนที่อยู่ในแนวแกน x ใช่ไหมหรือว่าแนวนอนใช่ไหมคะเมื่อเกิดคลื่นขึ้นตรงไหนที่เป็นระยะสูงสุดนักเรียนก็ลากขึ้นไปนะคะก็คือตรงนี้จะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือจะเป็น

ตรงนี้ก็ได้ถูกไหมวัดมันจะได้เท่ากันนั่นแหละเราเรียกมันว่าอะไรนะคะระยะที่ครูขีดไว้เรียกว่าแอมพลิจูดต่อไปอัตราเร็วคลื่นนะคะนักเรียนอัตราเร็วคลื่นเหมือนที่เพื่อนเราได้พูดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนอัตราเร็วคลื่นก็จะเท่ากับอะไรคะนักเรียนหรือในเมื่อคาบมันคือส่วนกลับของความถี่ใช่ไหมอัตราเร็วคลื่นก็จะหาได้จากความยาวคลื่นจดเพิ่มเติมไปเลยนะคะตอนนี้เนาะนักเรียนที่อยู่ต้นทางกำลังจดนะคะที่ครูเขียนบนกระดานนะไว้ในใบความรู้หรือว่าในสมุดก็ได้นะคะส่วนที่อยู่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนก็จดเพิ่มเติมไปนะคะว่าอัตราเร็วคลื่นเนี่ยมันจะเท่ากับความยาวคลื่นส่วนด้วยคาบเนาะในเมื่อคาบคือส่วนกลับของความถี่นะคะความยาวคลื่นจึงเอามาคูณกับความถี่ก็จะได้อัตราเร็วคลื่นเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลอะไรอยู่ในมือนะคะตรงนี้จดไปหรือยังคะน่าจะได้แล้วนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งคลื่นที่ครูได้นำมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูเนาะนักเรียนก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนใช่ไหมว่าส่วนประกอบตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอะทีนี้ครูอยากจะให้เรานำความรู้ที่ได้เมื่อกี้นะคะมาประยุกต์ใช้ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบ้างโดยเราจะต้องศึกษาในใบความรู้ที่2เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะมีคำถามนะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงความรู้ให้ได้นะเกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นรวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆของมันนะคะเกี่ยวกับความถี่พลังงานหรือความยาวคลื่นเนาะเพื่อที่จะมาตอบคำถามมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะให้เวลาศึกษาใบความรู้ก่อนลงมือเลยค่ะ

เราได้ดูภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะมีระยะห่างจากสันคลื่นถึงสันคลื่นเนี่ยกว้างที่สุดนะคะดูในภาพนี้เลยนะคะนักเรียนภาพจากใบความรู้ของเราเนาะจะเห็นว่าคลื่นวิทยุเนี่ยจะมีความยาวคลื่นที่สูงหรือมากที่สุดนะคะเอาละต่อไปจากภาพเมื่อไหร่ว่าแกมมาในความถี่เยอะสุดนะคะแล้วเรารู้ได้ไงว่าในความถี่เยอะสุดเราบอกว่าความยาวคลื่นมันสั้นเนาะแสดงว่าใน1วิเนี่ยมันน่าจะมีอะไรคะมีจำนวนลูกคลื่นเนี่ยเยอะ

0: ขอเป็นตัวแทนตอบสักหนึ่งคนใครดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะคลื่นที่มีอันตรายมากที่สุดนะคะก็คือรังสีแกมมาค่ะเพราะว่ามีความถี่มากแล้วก็ความถี่ค่ะพอถ้ามีความถี่มากเท่ากับว่าน
0: ะก็คือ memory scale นะคะคำถามข้อแรกนะคะยังไม่ได้บอกแต่กติกาคือให้นักเรียนใช้ข้อมูลที่ได้เนาะก็คือให้นักเรียนเรียงลำดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคลื่นที่มีความยาวคลื่นมากไปน้อยความยาวคลื่นมากไปน้อยมากที่สุดความยาวคลื่นมากที่สุดคืออะไรคะใครจะตอบมากที่สุด
2: คลื่นวิทยุ
0: คลื่นวิทยุยังไม่ได้เปิด เปิดให้หน่อยคลื่นที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดคลื่นมาจากคลื่นวิทยุใครจะตอบคะ
3: คลื่นไมโครเวฟครับ
0: คลื่นไมโครเวฟถูกไหมคะถูกนะคะต่อไป
4: อินฟราเรดครับ
0: อินฟราเรดอะไรคะ
5: อัลตราไวโอเลตค่ะ
0: อัลตราไวโอเลตนะคะแล้วก
5: ็รังสีเอ็กซ์ค่ะ
0: รังสีเอ็กซ์ยังไม่หมดนะคะนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะอย่างที่เพื่อนเราตอบเลยนะคะนักเรียนนะเฉลยก็คือคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดเพิ่มเติมให้คือแสงนะคะอัลตราไวโอเลตรังสีเอ็กซ์แล้วก็รังสีแกมมานะคะต่อไปให้นักเรียนเรียงลำดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยไปมากน้อยไปมากนะคะกลุ่มไหนดีคะน้อยไปมากน้อยไปมากกลุ่ม5ละกันค่ะมาค่ะน้อยไปมากค่ะ
6: รังสีแกมมาครับ
0: รังสีแกมมาถูกไหมคะถูกต้องต่อไปค่ะ
7: รังสีเอ็กซ์ครับ
0: รังสีเอ็กซ์ถูกต้องค่ะ
5: อัลตราไวโอเลตค
0: ่
5: ะ
0: อัลตราไวโอเลตนะคะ
5: อินฟราเรด
0: อินฟราเรดยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดใครคะ
7: ไมโครเวฟครับ
0: ไมโครเวฟค่ะแล้วสุดท้ายค่ะ
6: คลื่นวิทยุครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะโอเคค่ะเรียงลำดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความยาวคลื่นน้อยไปมากนะคะก็เรียงได้เป็นรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์อัลตราไวโอเลตแสงอินฟราเรดไมโครเวฟแล้วก็คลื่นวิทยุเองค่ะเอาละค่ะสุดท้ายแล้วค่ะให้นักเรียนเรียงลำดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคลื่นที่มีพลังงานสูงไปต่ำสูงไปต่ำนะคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม3เหรอคะกลุ่ม3ดีไหมคะโหกลุ่ม3เปิดอุปกรณ์รอเลยค่ะพลังงานสูงไปต่ำนะคะไมจะไปอยู่ที่ใครเชิญเลยค่ะ
8: อินฟราเรดครับ
0: อินฟราเรดแก้ตัวใหม่นะครับเป็นอะไรคะ
8: แสงครับแสง
0: แสงนะคะ
9: อินฟราเรดครับ
0: อินฟราเรดนะคะหมดหรือยังคะยังไม่หมดนะคะ
5: ไมโครเวฟ
0: ไมโครเวฟถูกค่ะและสุดท้ายพลังงานสูงสุดนะคะก็คือรังสีแกมมารองลงมารังสีเอ็กซ์อัลตราไวโอเลตแสงอินฟราเรดไมโครเวฟแล้วก็คลื่นวิทยุนั่นเองค่ะเคยเห็นภาพนี้มาก่อนไหมคะนักเรียนเคยเห็นนะคะจากภาพนี้มันคือห้องอะไรคะนักเรียนคะห้องเอ็กซเรย์จะเจอที่ไหนคะที่3ก็ได้มันมีประโยชน์อย่างไรเราน่าจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมันอยู่หรือคนใกล้ตัวก็ได
8: ้เอาไว้ส่องอวัยวะภายในครับ
0: เอาไว้สังเกตส่องอวัยวะภายในนะคะปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3นะคะประโยชน์ของมันนะคะก็คือเราจะใช้ตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆโดยการนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดหน้าห้องเอ็กซเรย์จึงต้องมีป้ายโปรดระวังบริเวณรังสีเอ็กซเรย์ทำไมคิดว่าต้องมีป้าย

0: ้เตือนเพราะว่ามันทำไมคะมันอันตรายนักเรียนมันอันตรายนะมันอันตรายเมื่อกี้ที่เราเรียนกันพลังงั่งอยู่ในบริเวณนั้นนะคะเพราะว่าอาจได้รับรังสีได้หากได้รับมากเกินไปจะทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เกิดมะเร็งได้นั่นเองค่ะทีนี้คำถามต่อไปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีประโยชน์และอันตรายแตกต่างกันประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับช่วงความถี่ความยาวคลื่นและพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมคะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเอ็กซเรย์ใช่ไหมหรือว่ารังสี X มันมีความอันตรายอยู่ใช่ไหมนักเรียนเราจะต้องมีป้ายเตือนเลยถูกไหมแล้วพลังงานมันเป็นยังไงคะไอ้เนาะอาจจะเป็นการทำลายผิวหนังระบบการมองเห็นของตาทำลายเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เกิดมะเร็งได้ค่ะส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากๆอย่างเช่นพวกคลื่นวิทยุไมโครเวฟเนี่ยความถี่มันน้อยแสดงว่าพลังงานมันน้อยค่ะมันจะสามารถทะลุทะลวงได้น้อยกว่าก็จะเกิดอันตรายได้น้อยกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะฝากให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านเนาะสำหรับใบงานที่1การตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นจะมีรูปแบบที่ซ้ำกันค่ะส่วนประกอบของคลื่นประกอบงานเรื่องการสะท้อนของแสงค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูกวางก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนก็ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เราเลือกอันที่แรกค่ะ
0: สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการ
1: เรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุก

นา30นาทีถึงเวลา12นาฬิกาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา18นาฬิกา6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออก

0: พราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างเหรอครับ
0: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรกเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วในงานพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนา
0: ทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: นี่

0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
0: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันมาดูกันนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องแสงค่ะแล้วก็การสะท้อนของแสงนั่นเองนะคะวันนี้จะมี2หัวข้อนะคะคือแสงและการสะท้อนของแสงดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้

0: ก็จะมี2ข้อด้วยกันนะคะก็คืออธิบายการสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุได้นะคะแล้วก็อธิบายกฎการสะท้อนของแสงได้ค่ะนักเรียนอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนั้นนะคะครูมีคำถามง่ายๆค่ะมาถามนักเรียนว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรแหล่งกำเนิดแสงมีอะไรบ้างคะนักเรียนยกตัวอย่างใกล้ตัวตอนนี้ในห้องของเราแหล่งกำเนิดแสงก็คืออะไรคะก็คือหลอดไฟใช่ไหมคะถ้าเราเดินออกไปข้างนอก
1: เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับ
0: เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะคะถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะคะครูเพิ่มเติมให้ว่านอกจากนั้นเนี่ยแสงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ออกจากพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรายิงเลเซอร์ไปกระทบตัวกระจกเงานี้เนี่ยมันจะมีตำแหน่งใดบ้างที่ได้รับแสงแล้วเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นตอนนี้นะคะในห้องต้นทางก็มีหลายคำตอบเหมือนกันนะคะนักเรียนเอาละครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันครูไม่ได้ให้ใช้เลเซอร์แต่ครูจะให้ใช้กล่องแสงค่ะนักเรียนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราฉายแสงนะคะจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกับกระจกเงาราบซึ่งในภาพนี้นะคะกล่องแสงก็จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงของเราการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆนี่คือเหมือนเรามองจากมุมสูงนะนักเรียนพื้นสีเนื้ออ่อนๆนี่ก็คือเหมือนโต๊ะใช่ไหมคะตรงนี้เหมือนเป็นมุมสูงที่เรามองจากด้านบนมีกล่องแสงแล้วก็มีตัวกระจกเงาราบนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราฉายแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบกระจกเงาราบนักเรียนอยากลองพิสูจน์ไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากลองพิสูจน์นะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะลองต่ออุปกรณ์นะคะกล่องแสงรวมถึงตัวกระจกเงาราบนะจัดวางให้อยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ให้นักเรียนนะคะไปรับอุปกรณ์นะคะที่คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยไม่ว่าจะเป็นกล่องแสง

าละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะจัดวางอุปกรณ์ในลักษณะที่ครูให้ดูเมื่อสักครู่แล้วนะคะทีนี้เราจะต่อตัววงจรไฟฟ้านะคะก็คือเราจะต้องใช้ตัวกล่องแสงใช่ไหมนักเรียนแต่ทีนี้กล่องแสงของเราก็ต้องใช้ไฟฟ้านะคะโดยเราจะใช้หม้อแปลงซึ่งการต่อกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลงทำอย่างนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนจะมีหม้อแปลงอยู่ที่ตัวเองแล้วนะคะกลุ่มละ1หม้อแปลงนะคะเราจะต้องใช้สายไฟ2เส้นนักเรียนเช็คเลยนะคะว่าอุปกรณ์เรามีไหมสายไฟ2เส้นนะคะของคุณครูเนี่ยคือมีสีดำกับสีแดงไว้ให้นะทีนี้หน้าที่ของเรานะคะเราต้องนำสายไฟทั้ง2เส้นออกมานะหยิบมา1เส้นนะคะนักเรียนโดยสายไฟเส้นที่1นะคะให้นักเรียนต่อเข้ากับช่อง0โวลต์ต่อเข้ากับช่อง0โวลต์นะคะเพื่อให้เราไม่สับสนให้ใช้เส้นสีดำแล้วกันนะคะให้ใช้เส้นสีดำนะคะเอาตัวหนีบปากจระเข้ค่ะหนีบเข้าไปตรงที่ช่อง0โวลต์เรียบร้อยยังคะถ้าเกิดว่าสายไฟมันติดกันอยู่ฉีกออกมาได้นะคะจากนั้นสายไฟเส้นที่2ค่ะเส้นเพื่อไม่ให้สับสนเอาเป็นสีแดงนะคะให้ต่อเข้ากับช่อง12โวลต์เอาตัวหนีบเข้าไปเลยค่ะตรง12โวลต์ค่ะแล้วจากนั้นมันจะมีส่วนปลายที่สามารถเอาไว้เสียบได้ใช่ไหมนักเรียนให้เอาส่วนปลายของสายไฟนะคะต่อเข้ากับกล่องแสงค่ะนะคะต่อเข้ากับกล่องแสงดังภาพเลยนะคะเป็นภาพลักษณะนี้นะคะสีดำคือสายไฟเส้นที่1นะคะต่อเข้ากับตรงช่อง0โวลต์ต่อหรือยังคะตอนนี้กลุ่มไหนต่อเสร็จแล้วยกมือเลยค่ะกลุ่มไหนต่อเสร็จแล้วยกมือเลยค่ะ0โวลต์ค่ะต่อตรงหม้อแปลงเสร็จแล้วนะคะเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปนะคะตรงด้านท้ายของกล่องแสงจะมีช่องสำหรับใช้สายไฟเสียบเข้าไปอยู่นะคะตรงนี้นะคะได้หรือเปล่าคะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้สอดแผ่นช่องแสงที่ให้ลำแสงผ่านได้1ช่องตลับนะคะนักเรียนใช้แค่ช่องเดียวค่ะจากนั้นเมื่อเราต่อทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเสียบนะคะสายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำเข้ากับไฟบ้าน220โวลต์นะคะแล้วจากนั้นกดสวิตช์เปิดแล้วเช็คว่าหลอดไฟ

เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้เห็นนะคะผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราเปิดกล่องแสงแล้วก็ได้สังเกตลักษณะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะหน้ากระจกเงาราบของเราเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าตัวแทนห้องต้นทางเนี่ยเห็นผลเราเห็นนะคะนักเรียนน่าจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเมื่อเราต่อกล่องแสงนะคะแล้วเปิดกล่องแสงปุ๊บเนี่ยเส้นของแสงจะเป็นลักษณะของเส้นตรงเมื่อมันมาตกกระทบที่กระจกเงาราบนะคะมันก็จะสะท้อนออกเหมือนเพื่อนเราบอกว่ามันเป็นลักษณะเฉียงทีนี้นักเรียนคะเส้นสีแดงที่เราเห็นเนี่ยเปรียบเสมือนตัวรังสีสำหรับรังสีที่มันพุ่งนะคะเข้าสู่กระจกเงาราบแล้วกระทบกระจกเงาราบเราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบนะคะนักเรียนและรังสีที่มันสะท้อนออกจากกระจกเงาราบเราจะเรียกว่ารังสีสะท้อนชื่อมันจะบอกตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะชัดเจนแต่ทีนี้เส้นประที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอตรงนี้เห็นไหมว่ามันเป็นเส้นประเมื่อกี้ทำการทดลองมันมีเส้นนี้ไหมคะไม่มีนะคะที่ครูทำเป็นเส้นประไว้นะคะเพราะมันคือเส้นสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงนักเรียนเราเรียกมันว่าเส้นแนวฉากค่ะเส้นแนวฉากนะคะจะตั้งฉากกับตัวกระจกเงาราบเห็นไหมคะนักเรียนทีนี้เมื่อมีเส้นแนวฉากเนี่ยเกิดขึ้นนะคะนักเรียนดูนะคะตัวเส้นสมมุติหรือเส้นแนวฉากเนี้ยนะคะเมื่อมันเกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดมุมมุมแรกคือมุมตกกระทบซึ่งเกิดจากรังสีตกกระทบทำมุมกับอะไรคะเส้นแนวฉากนะคะและมุมที่2ที่เกิดขึ้นเรียกว่ามุมสะท้อนเกิดจากรังสีสะท้อนทำมุมกับเส้นแนวฉากคือเป็นมุมระหว่างนะคะเส้นแนวฉากกับรังสีสะท้อนดังนั้นเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญมากนักเรียนนักเรียนลองสังเกตขนาดของมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนซิมันเป็นยังไงลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่า

เราเนี่ยอาจจะจำมันไม่ได้นะภาพนี้ก็อาจจะจดไว้ในสมุดนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เหมือนกันนะคะภาพนี้เนาะนักเรียนเราจะได้เห็นรังสีตกกระทบรังสีสะท้อนแล้วก็เส้นแนวฉากรวมถึงมุมนะคะซึ่งจากภาพเมื่อกี้เนี่ยมุมตกกระทบและมุมสะท้อนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันไหมคะขนาดของมุมตกกระทบแล้วก็ขนาดของมุมสะท้อนสัมพันธ์กันยังไงเผื่อนึกไม่ออกอะดูใหม่ขนาดของมันสัมพันธ์กันไหมคะมันทำไมคะนักเรียนแล้วถ้าเกิดว่าครูเนี่ยปรับขนาดของมุมตกกระทบปรับขนาดของมุมตกกระทบนึกออกใช่ไหมจะส่งผลต่อขนาดของมุมสะท้อนหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าส่งผลไหมแล้วจะส่งผลยังไงนักเรียนคิดว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์กันมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนขนาดของมุมสะท้อนเหมือนกันถูกต้องไหมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงโดยในวันนี้นักเรียนจะต้องออกแบบค่ะกิจกรรมที่พิสูจน์ว่าก ฎการสะท้อนหรือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะคะนักเรียนที่มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันถ้าเกิดว่าครูเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบมุมสะท้อนจะเป็นอย่างไรวันนี้นักเรียนจะต้องออกแบบการทดลองเองนะคะเพื่ออธิบายกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองนะซึ่งใบกิจกรรมนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ครูจะให้นักเรียนไว้นะคะสำหรับการออกแบบกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีกล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า1ชุดหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ํา1เครื่องแผ่นช่องแสง1ช่องสายไฟฟ้า2เส้นกระจกเงาราบนะคะที่เป็นผิวสะท้อนแสง1บานกระดาษขาว1แผ่นไม้บรรทัดวัดมุม1อันดินน้ำมัน2ก้อนตอนนี้นะคะทุกคนน่าจะมีอยู่ในมือแล้วนะคะจากนั้นวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะทุกคนต้องตั้งใจดูนั่นนักเรียนจะต้องวางกระจกเงาราบให้ตั้งฉากกับพื้นนะคะโดยใช้ดินน้ำมันช่วยยึดดังภาพภาพเป็นแบบนี้นะจำไว้นะคะทำแบบนี้เน้นย้ำนะเราจะต้องวางตัวกระจกเงาราบให้แนบชิดกับโต๊ะที่สุดนะคะที่สุดเลยนะจากนั้นเราก็ต่อกล่องแสงและก็จัดวางกล่องแสงและกระจกเงาราบดังภาพแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็เปิดสวิตช์ให้แสงตกกระทบกระจกเงาราบลากเส้นของแนวรังสีตกกระทบวัดได้ไหมรังสีตกกระทบแล้วก็ลากเส้นแนวฉากนะคะแล้วก็แนวรังสีสะท้อนจากนั้นสังเกตมุมสังเกตมุมตกกระทบและมุมสะท้อนที่เกิดขึ้นโอเคไหมนักเรียนโอเคนะจากนั้นนักเรียนตั้งคำถามแล้วก็สมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อนพร้อมทั้งกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่แล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานแล้วก็ออกแบบตารางบันทึกผลนะคะลงในใบงานที่1จากนั้นก็ดำเนินการทดลองตามที่ได้ออกแบบไว้ค่ะแล้วก็บันทึกผลลงในตารางที่เราได้ออกแบบไว้เช่นเดียวกันแล้วก็สรุปผลแล้วก็มาอภิปรายผลการทดลองร่วมกันเนาะแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมในใบงานที่1นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็เป็นวิธีใช้แล้วก็ข้อควรระวังในการต่อกล่องแสงซึ่งคุณครูก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นคาบนะคะนะคะนี่ก็คือวิธีการใช้นะคะเน้นย้ำนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเสียบแล้วก็เปิดสวิตช์ไว้นานๆมันจะทำให้เกิดความร้อนได้นะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วเราจะต้องปิดสวิตช์ทันทีนะคะความร้อนมันจะได้ค่อยๆลดลงนะถ้าเกิดจะใช้ก็ค่อยเปิดใหม่นะคะทีนี้สิ่งที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดว่าวันนี้เราจะต้องออกแบบการทดลองรวมถึงตั้งสมมติฐานกำหนดตัวแปรนะคะแล้วก็ออกแบบตารางบันทึกผลเองเนี่ยเราจะต้องทำลงในใบงานที่1การสะท้อนของแสงค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac

เราเนี่ยพิสูจน์ออกมาก็คือมุมตกกระทบเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับมุมสะท้อนไหมใช่ไหมคะมันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะนักเรียนลองออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์คำถามนี้ให้ครูหน่อยนะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: อบคำถามกันนิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีขนาดเปลี่ยนไปขนาดของมุมสะท้อนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แล้วเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ตอบคำถามข้อนี้ให้คุณครูดีคะยกมือเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูมีโบนัสพอยต์ให้คะแนนพิเศษให้กลุ่มไหนดีคะที่เราทำเองเมื่อกี้ค่ะนักเรียนเมื่อมุมตกกระทบมีขนาดเปลี่ยนไปขนาดของมุมสะท้อนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร
1: 60ค่ะ
0: แล้ว30กับ60นี่หน่วยเป็นอะไรคะนักเรียน
1: องศาค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะอันนี้ก็ตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะขออีกสัก1กลุ่มแล้วกันนะคะจะได้เห็นว่าผลการทำกิจกรรมมันไปใน
2: ขออภัยครับมุมสะท้อนเนี่ยมีขนาดเปลี่ยนไปตามของมุมกระทบครับถ้าสมมติว่ามุมกระทบมีขนาดที่90ใช่ไหมครับฮะขออภัย90ครับมุมสะท้อนเนี่ยก็จะมีขนาดมุม90ครับผม
0: นะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5กันดังนั้นเนี่ยวันนี้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่ายังไงคะที่เราทดลองกันในวันนี้ลองสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมลองสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเกี่ยวกับขนาดของมุมตกกระทบกับขนาดของมุมสะท้อนนี่แหละสรุปให้ฟังได้ไหมคะเอาแบบเป็นภาษาของเราก็ได้ค่ะลองดูค่ะจากกลุ่มที่2มาฟังกันค่ะนักเรียน
3: ค่ะจากการสรุปจากผลการทดลองนะคะมุมตกกระทบแล้วก็มุมสะท้อนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันค่ะโดยหากมุมสะท้อนเนี่ยมากเท่าไหร่ค่ะมุมตกกระทบมากเท่าไหร่มุมสะท้อนก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นค่ะ
0: ก็คือสะท้อนก็จะลดลงตามเท่านั้นนะคะเอาล่ะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงมากยิ่งขึ้นนะคะครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องการสะท้อนของแสงนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าอ้าวแล้วกฎการสะท้อนของแสงมันคืออะไรมีกี่ข้อนะคะรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติม

0: ได้เคยให้ไว้ตอนต้นคาบกันนะคะว่าเมื่อครูเนี่ยยิงเลเซอร์นะคะมากระทบตัวกระจกเงาราบเนาะตำแหน่งใดบ้างที่จะได้รับแสงเพราะเหตุใดอ้าวตำแหน่งใดบ้างคะนักเรียนตำแหน่งไหนที่จะได้รับแสงคะตำแหน่ง
1: B
0: นั่นเองนะคะถูกต้องแหน่งที่มุมสะท้อนมันจะไปกระทบนะคะโอเคค่ะรังสีสะท้อนไปกระทบต่อไปตำแหน่ง A B C และ D อยู่ตำแหน่งเดิมจะทำอย่างไรให้

0: A ได้รับแสงจากเลเซอร์ของนายกอ A B C อยู่ตำแหน่งเดิมแต่อยากให้ขยับเลเซอร์ขยับยังไงดีนักเรียนขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนได้ไหมใครก็ได้โอเคขยับยังไงดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะขยับยังไงดีคะ
1: ขยับเลเซอร์ไปที่ตำแหน่ง A ครับ
0: ถ้าเกิดว่าครูอยากให้แบบรังสีสะท้อนมันไปที่ A เราต้องขยับยังไงดี
1: ลดขนาดของ
0: มุมตกกระทบเปลี่ยนแปลงขนาดของมุมสะท้อนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยครูมีวิดีโอให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเมื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของมุมตกกระทบมุมสะท้อนก็จะเปลี่ยนแปลงตามนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะต่อไปและเมื่อพิจารณารังสีสะท้อนจะพบว่ารังสีสะท้อนจะอยู่ในระนาบเดียวกันกับรังสีตกกระทบแล้วก็เส้นแนวฉากเสมอซึ่งก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงผิวราบนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็ได้แก่ใบกิจกรรมที่1เรื่องภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบใบงานที่1เรื่องภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบและสุดท้ายก็คือใบความรู้ที่1เรื่องภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบค่ะสำหรับเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็ฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ทีมของน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: ถูกพูดแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วปิดไฟปิดพัดลมกลับบ้านได
5: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: ตองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสาร
7: และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นแล้วนะคะเราก็มาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับภาพนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้มีอิทธิพลต่อพัฒนาการวัยรุ่นอย่างไรนักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแหล่งเข้าสู่กติกาเดิมค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนสามารถที่จะยกมือและตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: คิดว่าภาพนี้นะครับก็คือเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยโดนโซเชียลรังแกครับ
2: ผลต่อสุขภาพจิตค่ะไม่ว่าโดยเฉพาะในภาพนี้นะคะอาจจะเป็นการมีการโดนดูถูกเหยียดหยามผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางแล้วค่ะ

0: การที่เราล้อเลียนผู้อื่นหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีต่อคนอื่นในทางออนไลน์หรือว่าทางไซเบอร์นั่นเองค่ะซึ่งมีความผิดทางด้านกฎหมายด้วยค่ะก็สามารถ
1: นี่ค่ะนักเรียนคะหลังจากที่รับชมคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วนะคะนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะสามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วตอบคำถามกับคำถามที่คุณครูทิ้งไว้ว่าไซเบอร์บูลลิ่งคืออะไร
2: จากการวิจัยของกรมสุขภาพจิตวันนี้ไทยเราบูลลี่รุนแรงติดอันดับ2ของโลกไปแล้วเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องและไม่ใช่ครั้งเดียวจบเพราะผู้รังแกไม่ได้เผชิญหน้ากับเหยื่อจริงๆการยับยั้งชั่งใจของคนพิมพ์หรือคอมเมนต์จึงน้อยลงก็ยิ่งสร้างผลกระทบทางอารมณ์ของเหยื่อการบูลลี่มากขึ้นไปอีกทำให้คนที่ถูกบูลลี่ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหวาดกลัวว่าโลกไม่ได้มีแค่เราใจเขาใจเราครับอย่าทำให้การกลั่นแกล้งกันเป็นเรื่องปกติสังคมใหม่ต้องไม่ยอมรับ
3: ดังนั้นเนี่ยการที่เราเคารพความแตกต่างกันนะคะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะอัตลักษณ์แตกต่างกันความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ถ้าเราเคารพซึ่งกันและกันเราจะอยู่ในสังคมได้แล้วก็สามารถที่จะหยุดไซเบอร์บูลลิ่งที่ยั่งยืนค่ะ
2: ไซเบอร์บูลลิ่งทำร้ายคนอื่นมีโทษ
4: ไซเบอร์บูลลี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการบูลลี่คนอื่นนะครับเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราดีหรือยังอะไรเงี้ยครับเราควรคิดไต่ตองก่อนที่จะว่าคนอื่นครับเพราะทุกคนดีในแบบของตัวเองครับ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเพื่อนพูดอาจจะเกิดผลกระทบหรือผลเสียที่ตามมาได้ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางรู้สึกอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะกับคลิปสาระดีน่ารู้คลิปเดิมค่ะเพิ่มเติมคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะกับคำถามที่ว่ากับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสตินักเรียนคิดว่าการที่เราใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสตินะคะมันจะช่วยลดในเรื่องของการเกิดปัญหาในเรื่องของการไซเบอร์บูลลิ่งเรียนต้นทางค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้รับใบความรู้ค่ะและเมื่อได้รับใบความรู้นะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้แล้วนะคะนักเรียนก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มค่ะโดยที่แต่ละกลุ่มค่ะจะเลือกสถานการณ์ที่ตนเองคิดการกลั่นแกล้งกันนะคะเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์นะคะเลือกมาและแต่งชื่อเรื่องและพร้อมกับให้นักเรียนทุกคนนะคะวางบทบาทของตนเองว่าใครทำหน้าที่อะไรนะคะใครเป็นผู้ดำเนินเรื่องใครเป็นผู้แต่งบทใครเป็นผู้แสดงนะคะแล้วก็

0: ออนไลน์ในวันนี้นะคะก็จะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอเป็นบทบาทสมมุติกันนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่ม
1: โซเชียลดีกว่า
2: อ้าวอีคิวนี่ใช่เองหรือเปล่าเราเห็นสองคนนั้นถ่ายโพสลงโซเชียลอ่ะ
3: เฮ้ยอันนี้เราแน่เลยอ่ะโหทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนี้เลยอ่ะเราไม่เข้าใจ
4: เอ้ยคิวร้องไห้ทำไมอ่ะเราเข้าไปคุยกับคิวกันไหมโอ้ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องไปสนใจคำพูดของคนพวกนั้นหรอก
3: ขอบคุณนะ
4: นี่พวกเธอสองคนใช่ไหมเนี่ยที่รอคิวเนี่ย
5: ใช่เราเองก็ท่าทางตลกเราว่าบูลลี่คนอื่นมันไม่ค่อยดีนะลบโพสต์นั้นแล้วก็ไปขอโทษอีคิวไหมโอเคเดี๋ยวเราลบโพสต์ให้แล้วไปขอโทษให้นะอีคิวเราขอโทษนะที่โพสต์ลงอ่ะ
3: ไม่เป็นไรเราเข้าใจ
0: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะกับสถานการณ์ที่1ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์นะคะจากสถานการณ์ที่เพื่อนได้นำเสนอกันไปนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูลลี่กันบนโลกออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากสถานการณ์ที่เพื่อนๆได้กำหนดให้คุณครูอยากจะฝากไว้นะคะว่า
6: เห็นปะคนนู้นหน้าบินจังอะ
7: นี่เห็นปะสองคนนั้นมันว่าเราแน่เลยวะ
6: ได้ยิน

0: และโต้ก็ได้พิมพ์ว่าเจนลงในโลกโซเชียลแล้วทั้งคู
1: ่อันนี้ก่อนจะมองหน้าทำไมล่ะ
2: ก็เมื่อกี้เห็นอยู่นะว่าก็ชี้หน้าเพื่อนเราปะก็เห็นเพื่อนเธอมองหน้าเราก่อนอะ
3: ใจเย็นก่อน
1: พูดอะไรไม่เข้าใจความหมายไม่มีเลยเนี่ย
0: ทุกคนก็ลังใจเย็นๆกันก่อนเราคุยกันด้วยเหตุผลสี่บางทีโพสต์ลงโซเชียลคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าโพสต์แล้วสื่อถึงอะไรทุกคนลองใช้เหตุผลคุยกันดูนะ
2: แล้วเรื่องวันเนี้ยจะจบปะ
1: จบก็ได้ไม่อยากจบเท่าไหร่หรอก
3: จบเพอะ
4: อุ้ยเหม็นกิมเด็กเนิร์ดว่ะขี้เหร่ขี้เหร่อะสาวที่ไหนมันจะเอาวะไปกันเถอะพวกเรา
5: เอ้าเพื่อนนายชื่ออะไรอะ
6: ชื่อมอนครับ
5: เราชื่อเนทนะ
6: ครับ
4: และหลังจากนั้นมอนก็ได้กลับบ้านไปและได้เปิดโซเชียลและพบกับคลิปตัวเองที่ถูกบูลลี่ครับ
6: ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเต็มฟีดไปหมดเลยเราไปทำอะไรให
4: ้มอนนั้นได้นอนร้องไห้จนเผลอหลับไปครับหลังจากนั้นนะครับหลาย

0: นักเรียนคะนักเรียนสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ค่ะสื่อโฆษณานะคะก็มีผลต่ออิทธิพลของเราหลายอย่างค่ะเช่นถ้าเป็นสื่อโฆษณาที่ว่าไม่ดีก็จะชักจูงเราไปในทางที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าเด็กในสมัยนี้ก็ติดโซเชียลกันในระดับหนึ่งค่ะอาจจะมีการลอกเลียนแบบทำตามในโซเชียลมากจนเกินไปค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ค่ะสำหรับหนูฮะหนูคิดเห็นเหมือนเพื่อนเลยค่ะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นของเรามากๆค่ะแต่ว่าหนูจะเสริมในเรื่องของพัฒนาการวัยรุ่นนะคะเพราะว่าในวัยเราเนี่ยเหมือนพอเทคโนโลยีเข้ามาในแพร่หลายใช่ไหมคะสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เข้ามาแพร่หลายทำให้เราเนี่ยจดจ่อกับโซเชียลมากเกินไปค่ะจนทำให้บางทีเนี่ยทำให้สมองเนี่ยประมวลผลช้าค่ะเพราะว่ามันมีสำเร็จรูปมาอยู่แล้วค่ะว่าถ้ามีแบบนี้เราต้องทำแบบนี้อะไรค่ะมันทำให้เราเนี่ยยังอาจจะคิดเองไม่เป็นค่ะแบบทำให้เด็กวัยรุ่นในสมัยนี้เลยมีแบบ อะไรที่มันไม่ดีเยอะค่ะเพราะว่ายังคิดและแยกแยะเองไม่เป็นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะคุณครูก็จะต้องขอขอบคุณมากนักเรียนมากๆเลยนะคะในเรื่องของการพูดถึงพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะว่าอิทธิพลของสื่อโฆษณาเนี่ยค่ะยังมีผลต่อพัฒนาการในเรื่องของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นค่ะเพราะว่าในบางครั้งนะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่อาจจะมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้ไม่เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรานะคะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามากระทบในชีวิตนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจโพสต์หรือแชร์ข้อมูลอะไรลงไปในโซเชียลนะคะครูอยากให้นักเรียนทุกๆคนนะคะมีคิดก่อนโพสต์ก่อนแชร์และถ้าเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราพบเจอในโลกโซเชียลอย่าลืมค่ะนักเรียนขอคำปรึกษาจากผู้ปกครองคุณครูหรือคนที่นักเรียนไว้ใจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้

0: ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราโชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะเพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลไม้แล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความ
7: ยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป
8: ก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
9: ยี่สิบกว่าปี
8: องค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นประหลัดเนี่ยประหลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนมีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
10: ้ผมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นต

0: นะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงาน
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง D6 กันทางช่อง DLTV นะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ไข่เค็ม
2: การทำไข่เค็มใช่ไหมคะแปรรูปไข่เราใช้ไข่อะไรลูก
3: ไข
2: ่ไก่นะคะนักเรียนปลายทางผลการแปรรูปของนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะการทำไข่เค็มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองสั่งรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวมาชมกันเรามีตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะไปทำไข่อะไรคะไข่ดาวเค็มเมื่อวานนะคะทำไข่ดาวเค็มมีตัวแทนกลุ่มของกลุ่ม2นะคะ3คนทีนี้ก็เป็นเชฟนะคะชิมรสชาติไข่เค็มของทุกกลุ่มเลยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูลักษณะของอะไรคะลักษณะรูปร่างสีเป็นยังไงนะคะของแต่ละกลุ่มนะคะนี่กำลังปรุงเลยประกอบทำไข่ดาวนะคะมาดูรูปร่างของลักษณะไข่เป็นยังไงคะไข่แดงมีสีเข้มแล้วก็เป็นก้อนกลมนะคะส่วนไข่ขาวเป็นยังไงคะเหมือนกันไหมลักษณะสีเหมือนกันนะคะลักษณะสีเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีหลังจากที่เรานำไปทอดทำไข่ดาวแล้วลักษณะของไข่จะเป็นยังไงไข่แดงเยิ้มด้วยนะคะต่อไป

0: รวมสีเป็นไงคะลูกไข่แดงลักษณะสีเป็นไงลูกสีอ่อนหน่อยนะคะออกสีเหลืองต่อไปกลุ่ม5เป็นไงคะ
1: กลุ่ม5
0: สีอ่อนนะคะไข่แดงสีอ่อนไปหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนประเมินให้ว่ากลุ่มไหนที่มีรสชาติดีแล้วก็รสชาติดีเพราะอะไรคุณครูถามนิดนึงว่าไข่เค็มที่เราทำเราใช้เวลากี่วันคะ
2: หนูจะขอพูดเรื่องภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มที่เป็นไข่เค็มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม3ค่ะส่วนกลุ่ม4กับกลุ่ม5เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เป็นไข่เค็มค่ะเนื่องจากว่าอาจจะใส่เกลือน้อยไปหน่อยค่ะทำให้ตอนที่ชิมเนี่ยยังเป็นรสชาติปกติอยู
0: ่
3: ครับถ้าเป็นในเรื่องรสชาติครับก็คือถ้า
0: ฉะนั้นการทำไข่เค็มด้วยไข่ไก่ในระยะเวลาแค่7วันโดยใช้น้ำส้มสายชูนะคะก็รสชาติจะดีหรือไม่ดีหรือใครจะชอบเค็มมากเค็มน้อยขึ้นอยู่กับที่ลูกใช้เกลือมากหรือน้อยนะคะแล้วก็ไข่เค็มจะมันหรือไม่มันขึ้นอยู่กับเกลือด้วยนะคะเป็นหลักนะการทำคิดว่าต่างกันไหมกับไข่เป็ดลูกต่างไหมคะรสชาติไข่เป็ดอาจจะมีความหนึบมันกว่านะคะแต่ว่าไข่ไก่ก็มีความอร่อยต่างกันนะก็ยังคงมีความเป็นไข่เค็มนะคะฉะนั้นการทำไข่เค็มหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างไข่ไก่เนี้ยมาทำไข่เค็มแปรรูปเป็นไข่เค็มเนี้ยสามารถสร้างอาชีพได้ไหมลูกสร้างอาชีพได้สร้างรายได้ได้นะคะให้กับครอบครัวเป็นรายได้เสริมได้นะนักเรียนปลายทางก็สามารถทำได้ง่ายๆนะลูกสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะสำหรับบ้านที่เลี้ยงไก่เยอะๆหรือเป็ดเยอะๆนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของการทำแยมผลไม้แล้วก็การทำผลไม้กวนกันนะคะการทำแยมผลไม้และผลไม้กวนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างอธิบายวิธีการทำแยมผลไม้ได้นะคะอธิบายวิธีการทำผลไม้กวนประเภทของผลไม้กวนและการเลือกผลไม้ที่นำมากวนได้นะคะแล้วก็เลือกผลไม้ที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปได้เหมาะสมนะคะเห็นคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นนำมาแปรรูปช่วยเพิ่มมูลค่าได้นะคะเลือกใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวได้นะคะมาดูเรื่องของการทำแยมผลไม้นะคะในท้องถิ่นของนักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้างผลผลิตทางการเกษตรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะคะช่วยบอกนักเรียนปลายทางหน่อยว่าในจังหวัดของเราในจังหวัดของเราจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามีผลผลิตทางการเกษตรอะไรบ้างนะคะมีกลุ่ม3ยกก่อนเดี๋ยวกลุ่ม1เราก่อนนะลูก
4: มีเป็นสับปะรดค่ะ
0: มีสับปะรดเยอะใช่มั้ยคะในท้องถิ่นของเรานะคะมีอย่างอื่นอีกมั้ยลูกอย่างเดียวใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนก่อนเชิญกลุ่มหนึ่งค่ะ
6: มีมะม่วงครับ
0: มะม่วงอะไรบ้างคะใครรู้จักบ้างช่วยเพื่อนตอบมะม่วงอะไรคะตอบมาเลยลูกพันเขียวเสวยแก้วขมิ้นอะไรคะอกร่องก็มีใช่ไหมคะอกร่องแบบท้องถิ่นนะคะนะคะกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีไม่มีเม็ดด้วยอร่อยมากนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ต้องมองหาผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชนของนักเรียนนะคะแล้วก็นำมาแปรรูปนะต่อไปวิธีการแปรรูปผลผลิต

0: ทางการเกษตรวิธีใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นและสามารถทำได้โดยง่ายมีวิธีใดบ้างลูกที่สามารถนำมาแปรรูปได้ทำอะไรคะทำแยมผลไม้มะม่วงกวนมีอีกไหมลูก
1: ดอง
0: ก็อาจจะไม่ใช่ผลไม้ก็ได้เพราะผลผลิตทางการเกษตรไม่จำเป็นต้องเป็นผลไม้อย่างเดียวใช่ไหมลูกอาจจะมาจากการเลี้ยงสัตว์ก็ได้ผลผลิตจากสัตว์ก็เหมือนที่เราทำไข่เค็มใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะมีหลายวิธีเลยนะคะการทำแยมผลไม้มาดูกันให้นักเรียนปลายทางศึกษาใบความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนก็นักเรียนต้นทางก็ศึกษาใบความรู้ไปด้วยแยมผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการนำอะไรคะผลไม้สดใช่ไหมผลไม้แปรรูปเช่นนำไปปั่นแล้วหรือบดละเอียดแล้วใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นน้ำผลไม้ก็ได้เช่นอะไรบ้างได้จากธรรมชาติลูกมะนาวน้ำมะนาวน้ำแอปเปิ้ลน้ำอะไรคะน้ำมะขามได้ไหมได้อะไรคะน้ำส้มสายชูได้ไหมคะได้นะคะต้องมาจากธรรมชาตินะลูกเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะคะต่อไปเสร็จแล้วก็นำไปเคี่ยวจนส่วนผสมมีลักษณะข้นเหนียวนะคะมีลักษณะกึ่งของเหลวหรือกึ่งของแข็งนะคะตัวอย่างเช่นแยมแก้วมังกรบ้านใครมีแก้วมังกรปลูกบ้างลูกมีหนึ่งคนคนอื่นมีไหมคะนักเรียนปลายทางมีบ้านใครปลูกแก้วมังกรบ้างลูกแก้วมังกรสามารถทำแยมได้นะคะมีอะไรอีกแยมสับปะรดนะคะบ้านใครปลูกสับปะรดบ้างยกมือค่ะลูกมีไหมในห้องมีไหมคะมีไร่สับปะรดด้วยนี่เท่าแก่ไร่สับปะรดนะคะต่อไปแยมมะม่วงบ้านใครปลูกมะม่วงสัปดาห์ที่แล้วครูเห็นเยอะเลยนะคะปลูกมะม่วงการทำแยมผลไม้ทำยังไงคะการนำผลไม้มาทำแยมถือว่าเป็นวิธีการที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะสร้างรายได้กับครอบครัวแล้วก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะคะเรื่องของการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้มาเป็นแยมผลไม้นะคะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเราด้วยต่อไปการทำแยมก็มีวิธีการแปรรูปนะคะกี่ขั้นตอนเดี๋ยวมาดูนะคะ1นำของที่จะทำเป็นแยมมาต้มกับผลไม้มีน้ำตาลไหมลูก
2: มี
0: นะคะสำหรับผลไม้ที่สุกใช่ไหมคะก็มีน้ำตาลอยู่ด้วยแต่บางคนชอบความหวานก็อาจจะเพิ่มเติมน้ำตาลลงไปได้นะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นก็จะได้แยมตามที่ต้องการก็คือใช้เนื้อผลไม้ที่สุกแล้วหรือไม่สุกก็ได้นะคะในการทำแยมมาต้มกับน้ำและน้ำตาลแล้วก็ให้ตัวเนื้อผลไม้ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลจะมีลักษณะข้นใช่ไหมคะข้นเหนียวทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก็จะได้แยมตามที่ต้องการนักเรียนคิดว่ายากไหมยากไหมคะในการทำไม่ยากนะคะง่ายๆส่วนประกอบสำคัญคืออะไรลูกอะไรคะผลไม้กับน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าผลไม้เราเป็นลักษณะที่ยังไม่สุกงอมก็อาจจะเพิ่มด้วยน้ำนะคะต่อไปการทำแยมผลไม้มาดูส่วนประกอบที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็

0: ผลไม้สดหรือถ้าผลไม้ห้ามทำได้ไหมลูกทำได้ไหมถ้าเป็นน้ำผลไม้อย่างเดียวทำได้ไหมนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมผลไม้สดผลไม้แช่แข็งน้ำผลไม้หรือผิวผลไม้อย่างเปลือกอะไรคะเปลือกส้มเปลือกมะนาวหรือเปลือกเลมอนก็สามารถทำได้ไหมทำได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผลไม้สดอย่างเดียวหรือผลไม้สุกอย่างเดียวนะคะต่อไปส่วนประกอบที่สองคืออะไรลูกน้ำตาลช่วยอะไรน้ำตาลน้ำตาลช่วยเพิ่มความหวานความเข้มข้นให้กับผลไม้ช่วยถนอมเนื้อผลไม้ให้เก็บไว้ทานได้นานขึ้นนะคะหรือเพื่อจำหน่ายเก็บรักษาได้นานขึ้นและก็ทำให้เนื้อแยมเป็นไงคะน้ำตาลทำให้เนื้อแยมข้นข้นเหนียวนะคะต่อไปกรดนี้ต้องเป็นกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นกรดที่ได้มาจากธรรมชาติเช่นมะนาวใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกแอปเปิ้ลมะขามน้ำส้มสายชูนะคะเป็นกรดที่ได้จากธรรมชาตินะคะใช้ในการทำแยมทำให้เนื้อของแยมเซตตัวได้ง่ายต่อไปลักษณะของแยมที่มีคุณภาพต้องเป็นยังไงเนื้อแยมต้องเป็นไงลูกลักษณะข้นเหนียวของผลไม้ชนิดนั้นใช่ไหมลูกถ้าเกิดว่าทำออกมาแล้วได้กลิ่นหรือรสชาติที่ไม่เหมือนหรือไม่คล้ายกับธรรมชาติของผลไม้ก็แสดงว่าเราอาจจะทำผิดขั้นตอนผิดวิธีนะคะเห็นไหมผลไม้ต้องใช้ขวดประเภทไหนลูกขวดแก้วนะคะก่อนที่จะนำมาใส่ในขวดแก้วเนี่ยขวดแก้วต้องนำไปล้างทำความสะอาดล้างความสะอาดอย่างเดียวได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ประมาณ15นาทีนะคะเพื่อให้ขวดสะอาดแน่นอนนะคะเพื่อนำมาใช้ในการบรรจุแยมนะต้องเป็นขวดแก้วนะคะต่อไปลูกเรื่องของการทำผลไม้กวนนะคะการทำผลไม้กวนเดี๋ยวมาดูกันว่าต่างกับการทำแยมผลไม้ยังไงนะคะการทำผลไม้กวนนักเรียนดูใบความรู้เพิ่มไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะลูกการนำน้ำหรือผลไม้สุกหรือไม่สุกก็ได้นะไม่สุกเอามากวนได้ไหมลูกได้ไหมคะห้ามได้ไหมได้ไหมคะบางชนิดใช้ผลไม้ห้ามก็ได้แต่ต้องผ่านการต้มให้เนื้อสุกก่อนนะคะการนำน้ำหรือเนื้อผลไม้ที่สุกแล้วผสมกับตัวเชื่อมคืออะไรลูกน้ำตาลนะคะน้ำตาลโดยใช้ความร้อนเพื่อกวนผสมให้กลมกลืนกันนะคะด้วยรสหวานและเข้มข้นขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ทำให้ผลไม้กวนมีความเข้มข้นและก็รสชาติอร่อยคืออะไรลูกตัวกลางก็คือน้ำตาลนะคะการแปรรูปผลไม้ด้วยวิธีการกวนมี3ประเภทกวนด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะคะประเภทของการกวนเดี๋ยวนักเรียนต้องตอบคำถามของครูนะการกวนโดยใช้น้ำตาลกับน้ำนะคะน้ำตาลกับน้ำเช่นอะไรใช้แค่น้ำตาลกับน้ำลูกเช่นพุทรานะคะ

0: สองการกวนโดยใช้น้ำตาลกับกะทิเช่นถั่วกวนต่างๆถั่วเผือกมันประเภทนี้นะคะจะใช้กะทินะคะน้ำตาลกับกะทิต่อไปการกวนโดยใช้น้ำตาลอย่างเดียวเช่นอะไรลูกมะม่วงอะไรอีกทุเรียนเก่งมากอะไรอีกคะสับปะรดนี่ท้องถิ่นเรามีหมดเลยนะคะต่อไปประโยชน์ของผลไม้กวนก่อนที่จะไปประโยชน์ของผลไม้กวนคุณครูจะให้นักเรียนชิมผลไม้ที่คุณครูนำมาให้ก่อนที่จะชิมผลไม้ให้นักเรียนชิมไข่เค็มก่อนและเดี๋ยวมาชิมผลไม้ทีเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติจะเปลี่ยนลองชิมไข่เค็มแล้วบอกคุณครูว่าไข่เค็มนักเรียนเป็นไงบ้างอร่อยไหมให้เวลา2นาทีนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางลองกลับไปต้มดูนะคะว่าได้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงอันนี้ระยะเวลาของไข่เค็มแค่7วันนะคะให้ดูความแตกต่างรสชาติของไข่แดงเค็มกับไข่ขาวเป็นยังไงบ้างลูกรสชาติเป็นยังไงคะใครคิดว่าไข่เค็มรสชาติอร่อยยกมือเค็มมากไหมลูกเค็มมากไหม
1: ไม
0: ่
1: มาก
0: เหมาะสำหรับทานกับเหมาะสำหรับทานกับอะไรคะเป็นแล้วนะกลับไปลองทำให้ผู้ปกครองทานที่บ้านนะคะต่อไปหลังจากทานของข้าวแล้วมาทานผลไม้กวนนักเรียนลองหยิบคนละ1ชิ้นเท่านั้นค่ะแล้วทุกคนชิมผลไม้กวนและเดี๋ยวตอบคำถามคุณครูว่านักเรียนได้ผลไม้ชนิดใดใครทานแล้วตอบคำถามคุณครูด้วยพร้อมนั่งยกมือเลยค่ะมีผลไม้อะไรบ้างผลไม้กวนอะไรลูกฮะมีทุเรียนมีอะไรอีกลูกกลุ่มนี้มีอะไรคะค่ะนักเรียนไปทางคะคุณครูแค่นำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางดูนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ลองดูว่าในท้องถิ่นของนักเรียนมีผลไม้กวนหรือแยมที่ทำจากผลไม้อะไรได้บ้างนะคะมีความแตกต่างในเรื่องของรสชาติกลิ่นและก็เนื้อสัมผัสไหมลูกมีความแตกต่างไหมคะแตกต่างไหมแตกต่างกันนะคะกลิ่นคุณครูขอสอบถามกลิ่นของผลไม้ที่นักเรียนทานมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ชนิดนั้นนะคะเช่นกล้วยกวนนักเรียนรู้ได้ไงว่าเป็นกล้วยกวนมีกลิ่นของกล้วยนะคะอะไรอีก

0: ุเรียนน่าจะชัดเจนสับปะรดสับปะรดลักษณะเนื้อของสับปะรดอ้วนเป็นยังไงลูกลักษณะเนื้อลูกลักษณะเนื้อ
1: ม
0: ีใหญ่เนียวเนียวมีใยนะคะมีกากใยต่อไปมาดูประโยชน์ประโยชน์ของการแปลรูปช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรนั้นให้มีราคาดีขึ้นใช่ไหมคะสามารถจำหน่ายได้เป็นพืชเศรษฐกิจสามารถนอกจากจำหน่ายสดแล้วเรายังสามารถแปลรูปแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มได้ด้วยมีอะไรอีกประโยชน์สามารถเก็บรักษาอาหารนั้นได้นานขึ้นไว้รับประทานหรือบริโภคในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูใช่ไหมคะช่วงที่ขาดแคลนได้นะคะเวลาเราแปรรูปแล้ว อาหารชนิดนั้นหรือผลไม้ชนิดนั้นจะมีลักษณะของอะไรคะกลิ่นรสชาติต่างจากผักสดหรือผลไม้สดใช่ไหมลูกบางคนไม่ชอบกลิ่นใครไม่ชอบกลิ่นทุเรียนเห็นไหมคะมีคนไม่ชอบกลิ่นทุเรียนแต่ว่าถ้านำมาแปรรูปนำมาแปรรูปบางทีเราอาจจะทานได้ดีกว่าทานทุเรียนสดนะคะต่อไปลักษณะของผลไม้กวนเมื่อกี้คุณครูถามไปแล้วนะลักษณะผลไม้กวนเป็นยังไงลูกเนื้อละเอียดผิวเรียบมีสีสม่ำเสมอมีกลิ่นหรือรสเฉพาะของผลไม้ชนิดนั้นๆใช่ไหมลูกควรใช้ผักหรือผลไม้ตามฤดูกาลนะคะต่อไปเคล็ดลับในการกวนทำยังไงควรใช้กระทะสแตนเลสหรือภาชนะที่เป็นไงคะที่เคลือบแล้วก็มีปากกว้างนะคะการกวนควรใช้ไฟค่อนข้างถ้าใช้ไฟแรงเป็นไงใช่ค่ะเพราะว่าเราเหมือนการกวนผลไม้บางอย่างเราอาจจะไม่ได้เติมน้ำตาลแต่น้ำตาลมีในผลไม้อยู่แล้วถ้าเกิดเปิดไฟแรงมันจะทำให้ไหม้แล้วก็มีกลิ่นไหม้แล้วมันจะทำให้รสชาติของกลิ่นแล้วก็รสชาติของผลไม้กวนเป็นไงคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะต่อไปการใช้แบะแซทำให้อาหารกวนเหนียวมากขึ้นแบะแซนักเรียนรู้จักแบะแซไหมแบะแซเป็นสารให้ความหวานมีลักษณะข้นเหนียวนะคะเรียกว่ากลูโคสไซรัปใช้เป็นส่วนผสมถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ผลไม้กวนเรามีความเหนียวข้นมากขึ้นเราก็เติมแบะแซเข้าไปเพื่อเพิ่มความหวานความเข้มข้นแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบความหวานความเข้มข้นนักเรียนก็ใช้น้ำตาลจากผลไม้สดนั้นได้เลยนะคะต่อไปกรณีที่ผลไม้มีน้ำมากการเคี่ยวน้ำให้งวดก่อนนะคะแล้วจึงเติมน้ำตาลแล้วก็กวนต่อจนแห้งนะคะการทำผลไม้กวนควรเป็นผลไม้ที่มีเนื้อเป็นไงลูกผลไม้กวนเหมือนสับปะรดเนี่ยควรเป็นเนื้อควรมีเนื้อมากเนื้อเยอะใช่ไหมคะเวลากวนอ่ะมันจะได้ลักษณะของผลไม้ที่แปรรูปอ่ะจะได้เนื้อเยอะคุณภาพดีนะคะเหมือนมะม่วงอย่างเงี้ยนะควรเป็นผลไม้ที่แก่จัดสุกงอมแล้วก็เนื้อนิ่มนะคะผลไม้ที่มีเมล็ดน้อยเนื้อเยอะแล้วก็ควรเป็นผลไม้ที่มีตามฤดูกาลคือทั้งหมดนี้ที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างที่นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะใช่ไหมลูกแล้วก็เป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับการแยมหรือกวนแยมหรือกวนกวนเพราะว่ามีเนื้อเยอะนะคะกินแล้วอร่อยไหมลูก
2: อร่อย

ะคะต่อไปอะไรคะอะไรลูกกล้วยกวนใครได้กล้วยกวนยกมือกล้วยกวนสีเป็นยังไงลูกสีค่อนข้างออกสีดำคล้ำนิดนึงนะคะลักษณะเนื้อเป็นยังไงลูกเนื้อแน่นเหนียวใช่ไหมคะแต่รสชาติหวานมากไหมไม่หวานเพราะว่าเราใช้น้ำตาลจากผลไม้เลยเราไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มนะคะต่อไปทุเรียนกวนใครได้ทุเรียนกวนยกมือลูกอร่อยไหมคะรสชาติหวานไหมหวานเนื้อเนียนละเอียดนะคะต่อไปสับปะรดลูกลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงสับปะรดเหนียวหวานแล้วก็แผนศึกษาวิธีการทำแยมผลไม้อธิบายทีเดียวเลยนะคะศึกษาวิธีการทำแยมผลไม้แล้วก็ทำผลไม้กวนอย่างละ1แยมผลไม้1แล้วก็การกวน1นะคะอย่างละ1นะลูกแล้วก็บันทึกลงในใบกิจกรรมนะคะให้ทุกคนช่วยกันวางแผนการทำงานให้ออกแบบยี่ห้อแบรนด์ของแยมผลไม้แล้วก็ตาสัญลักษณ์นะคะหรือโลโก้นะนำเสนอผลงานสำเร็จในคาบเรียนถัดไปนะคะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเลยคุณครูอธิบายไปแล้วว่าให้ทำทั้งสองอย่างคือทั้งแยมแล้วก็ทั้งผลไม้กวนนะคะเหมือนกันเลยลูกลองดูว่าสมาชิกเราชอบอะไรนะคะอยากจะทำอะไรแล้วก็บอกส่วนผสมวิธีทำแดนเหมือนกันนะคะนำเสนอพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะคุณครูก็ชี้แจงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางก็พร้อมนะคะเดี๋ยวทำไปเลยนะลูกค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเสร็จกันแล้วนะคะเสร็จยังคะกิจกรรมของเราวันนี้นะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังลูกนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะจะนำเสนอเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะนำเสนอเรื่องของการเลือกผลไม้ที่จะใช้ทำแยมแล้วก็ผลไม้ที่จะใช้กวนนะคะให้นักเรียนปลายทางได้ดูตัวอย่างนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถเลือกผลไม้ในท้องถิ่นของนักเรียนเองนะคะมาใช้ในการทำแยมหรือผลไม้กวนได้แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแค่ผลไม้กวนหรือแยมเท่านั้นถ้าเกิดมีวิธีการอื่นนักเรียนก็สามารถทำได้แปรรูปได้เลยนะคะเดี๋ยวเชิญนักเรียนตัวแทนค่ะตัวแทนกลุ่มนำเสนอให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยลูกข้างหน้าก็ได้ไหมคะกลุ่มอื่นก็ดูไปด้วยนะลูกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
1: ค่ะหนูเลือกเป็นแยมสับปะรดค่ะ

0: สำหรับผลไม้ที่กลัวนะครับก็คือมะม่วงครับเพราะมีข้อดีและข้อจำกัดของผลไม้ที่เลือกดังนี้ครับข้อดีนะครับคือหาง่ายยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มมูลค่าครับข้อจำกัดนะครับก็คือใช้เวลานานต้องควบคุมความร้อนและความสะอาดครับ
1: ใช่ค่ะสำหรับสับปะรดนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกว่าข้อจำกัดก็คืออะไรนะลูกก็อาจจะมีความหวานที่ไม่สม่ำเสมอนะคะก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะของสับปะรดใช่ไหมลูกมีความหวานมากน้อยถ้าหวานน้อยเราก็เพิ่มอะไรคะลูกเพิ่มน้ำตาลได้แต่ถ้ามีความหวานรสชาติอร่อยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ทานแบบธรรมชาติใช่ไหมลูกนะคะส่วนมะม่วงกวนเป็นไงลูกข้อจำกัดก็คือเวลากวนต้องใช้ไฟขนาดไหนลูกการกวนต้องใช้ไฟอ่อนๆเพราะถ้าเราใช้ไฟแรงหรือใช้ไฟกลางที่ค่อนข้างร้อนเกินไปจะทำให้มีกลิ่นไหม้นะคะพอมีกลิ่นไหม้จะทำให้รสชาติหรือกลิ่นของมะม่วงกวนที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วจะทำให้กลิ่นเพี้ยนไปใช่ไหมคะนะคะอันนี้เป็นข้อจำกัดปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยลูกเก่งมากนะคะสิ่งที่สำคัญที่เพื่อนเลือกมานะคะผลผลิตทางการเกษตรที่เลือกมาใช้ในการกวนหรือการทำแยมเนี่ยเป็นผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีในท้องถิ่นและก็มีปริมาณเยอะด้วยนะคะนำมาใช้ในการแปรรูปต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันหน่อยนะคะการแปรรูปผลไม้ด้วยการทำแยมมีวิธีทำอย่างไรบ้างอันดับแรกทำไงลูกคัดเลือกอะไรคะผลไม้ต้องสดใช่ไหมคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยถ้าให้ได้ผลไม้ตามฤดูกาลก็จะดีมากนะคะเราจะได้รสชาติแล้วก็ความอร่อยของผลไม้ตามฤดูนั้นนะคะต่อไปนำมาทำอะไรคะชั่งส่วนผสมนะคะแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมบรรจุในภาชนะแล้วก็เก็บรักษาหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วบรรจุเรียบร้อยแล้วเรานำมารับประทานเปิดรับประทานแล้วนะน้ำตาลแล้วก็ผลไม้ใช่ไหมคะต่อไปการแปรรูปประเภทการกวนลูกมี3ประเภท1กวนโดยใช้น้ำตาลกับอะไรคะน้ำคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วเช่นอะไรลูกพุทราสำหรับนักเรียนปลายทางบ้านใครหรือในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะถ้ามีผลไม้ที่สามารถนำมากวนได้โดยใช้น้ำตาลกับน้ำนะคะเช่นพุทราเยอะๆนักเรียนก็สามารถมาทำด้วยวิธีนี้ได้นะคะแล้วก็การกวนโดยใช้น้ำตาลกับกะทิเหมาะสำหรับผลผลิตแบบไหนลูกน้ำตาลกับกะทิถั่วประเภทต่างๆมันเผือกฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปการกวนโดยใช้น้ำตาลอย่างเดียวกวนโดยใช้น้ำตาลอย่างเดียวอะไรคะมะม่วงทุเรียนสับปะรดซึ่งบ้านเรามีเยอะมากนะคะต่อไปบทเรียนครั้งหน้าดูสิคะเรื่องอะไรงานไม้พื้นฐานนะคะเรื่องรู้จักไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้นะคะซึ่งเราจะขึ้นเป็นหน่วยที่3สำหรับอาทิตย์หน้านะคะค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องรู้จักไม้ใบความรู้เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานนี้นะคะแล้วก็ใบงานเรื่องไม้ที่ฉันรู้จักนะคะแล้วก็ใบงานเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทางเวิร์ลไวด์และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: ป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียม

0: กับ leisure time traveling นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางนะครับซึ่งนะครับครั้งต่อไปเราจะได้เรียนยูนิตใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะครับ but first of all let's check our current score นะครับ group 1 we have 10 20 30 31 นะครับ group 1 31 group 2นะครับ40 group 3 35 group 4 22 group 534นะครับ34 so today I have some little prize for the winner group นะครับ and you still have an opportunity a chance to collect more score today นะครับวันนี้ยังเก็บคะแนนเพิ่มได้อยู่สำหรับกลุ่มไหนที่กำลังตามมานะครับต้องเร่งสปีดนิดหน่อยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนะครับสะสมคะแนนได้เช่นเดียวกันแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลกับนักเรียนดีเด่นนะครับนักเรียนที่ตอบคำถามประจำหรือนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากที่สุดได้เลยนะครับผม alright everybody are you ready everybody shock everybody shock shock shock shock shock everybody shock shock shock shock shock shock shock okay awesome job let's see what we're going to learn todayEverybody, last time we learned about world tour number two. You create a concept map, นะครับ to organize and guide your idea about something. Can you remember? You use the concept map to talk about, to write about. Wonderland. Wonderland. นักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง concept map เราใช้ในการรวบรวมความคิดเกี่ยวกับ Wonderland หรือเมืองในจินตนาการของตัวเองครับ and today you're going to use that map นะครับ use that map concept map to write about your own Wonderland นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ concept map นั้นที่เรารวบรวมความคิดแล้วนะครับในการเขียนและออกแบบเรื่องราวเกี่ยวกับ Wonderland หรือเมืองในจินตนาการของเรานะครับ but first of all let's see the objectives of today's lessons the first one today you will be able to write a story to describe offor the good presentation นะครับ for the perfect presentation and we will talk about that later on นะครับ let's take a look at this thing everybody what we learned last time the first one we have now an adjective this one everybody can you remember นะครับในเรียนปลายทางจำได้หรือเปล่า everybody repeat after me dressing
1: dressing
0: so where do you put the dressing on in theSalad, okay, salad. And what about batter? When do we use batter? When you want to fry or bake something, นะครับ fry, ชุบแป้งทอดหรือ bake, bakery ต่างๆเนาะเราเรียกว่า batter, นะครับ And this one, magnificent. Which word had the closest meaning to magnificent? Stunning or fantastic, wonderful or very beautiful. All right. And this one, breezy. What is breezy?Windy, okay, heavy wind, strong wind, นะครับ strong wind. And several, what does it mean, several?
1: More than some, but less than.
0: Many, okay. And the last one, shredded, what does it mean, shredded? Shredded. To shred something into long strip, นะครับ to long strips, นะครับ For example, shredded pork, นะครับหมูหยองนะครับ shredded papaya, นะครับมะละกอที่เราเอาไปสับเพื่อทำส้มตำต่างๆนะครับAnd that's it, everybody. All right, everybody. Now I want you all to bring up your worksheet number 13 last time. นะครับเดี๋ยวเรานำนักเรียนปลายทางสามารถนำขึ้นมาได้เลยนะครับที่เราใช้ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วคุณครูจำได้ว่าเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ออกแบบนะครับเมืองในฝันหรือเมืองในจินตนาการของตัวเอง Wonderland นะครับอย่างดีมากเลยนะครับมีทั้งพืชสีเขียวชอุ่มนะครับมีทั้งสถาปัตยกรรม intricate ต่างๆ building ครับ lush greenery ด้วยนะครับและมีกิจกรรมบางกลุ่มบอกว่ามี basketball court ด้วยมีสนามบาสสำหรับเล่นบาส remember the word expensive food what is the word delicacies นะครับ and the style of cooking who can remember the style of cooking Thai style Japanese style Chinese style French style Cuisine, cuisine, great job นะครับในการไกด์ไลน์เราได้นะครับว่า Wonderland ของเราจะเขียนไปแนวทางไหนนะครับผมโอเคไหมนะครับในเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเขียนเรื่องราว Wonderland ของเราโดยใช้ concept map ได้ว่า Wonderland ของเรามี activity

อะไร environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรและ food อาหารเป็นอย่างไรนะครับ3เรื่องนะครับโอเคนะครับในใบงานนี้ที่14นะครับคุณจะแบ่งไว้ให้3คอลัมน์แล้วอาจจะแบ่งเขียนเป็น environment after you have written นะครับ you finish writing หลังจากที่เราเขียนเสร็จนะครับ you will be here on the stage นะครับ one person for each group นะครับ one person from each group to present in front of the class to your friends here and your friend back home นะเดี๋ยวตัวแทนจะออกมานำเสนอนะครับผมอยากเห็นคนไหนที่15 EP ยังไม่ค่อยได้จับไมค์เลยยังไม่ค่อยได้นำเสนอเลยอยากเห็นคนใหม่ๆออกมาบ้างนะครับผมโอเคไหมนะครับตอนนี้นะครับหลังจากคุณครูปลายทางถ้าแจกใบงานที่14ให้กับนักเรียนแล้วนะครับสามารถให้เริ่มเขียนหรือออกแบบได้เลยนะครับโอเคนะครับคุณครูมีเวลาให้นะครับเริ่มต้นนะครับสัก15นาทีนะครับ15นาทีก่อนนะครับ15นาทีโอเคนะครับเมื่อเวลาหมดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับโอเค if you're ready start นะครับ

0: Harry Shark Shark Shark Shark Shark Every Shark Shark Shark Shark
1: Shark
0: So I hope you have finished, or some of you have the best idea and according to the concept map and worksheet number 14นะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ไอเดียจากคอนเซปต์แมปไปแล้วแล้วก็เอามาเขียนในใบงานที่14เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เสร็จยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคุณครูมีบางสิ่งให้ดูก่อนนะครับ a special things นะครับ alright everybody let's take a look at this thing handout number นะครับตอนนี้คุณครูสามารถแจกใบความรู้ที่10นะครับเรื่อง the do's of presenting ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับอาจจะดูเป็นคู่ดูเป็น3คนหรือดูเป็นกลุ่มก็ได้นะครับผมนะครับใบงานที่ใบความรู้ที่10 the do's of presenting นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในการ present งานนะครับเรามีแนวทางอย่างไรบ้างในการนำเสนองานให้ perfect แล้วก็ professional นะครับโอเค everybody repeat after me the do's one more time the do's of presentingThe do's ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับในการที่เราจะพรีเซนต์งาน alright the first one นะ what is the first one practice makes perfect everybody read repeat after me practice makes perfect practice คือการทำอะไรครับ practice do it again and again นะครับ do it again and again นะครับ you practice practice and practice you do it again again and again whether it is inOn your own, in front of family, friends, and run through your presentations a good few times. นะครับ run throughs ก็คือการ practice นะครับกับใครครับกับใครดี family, your father, your mother, or your classmate, your friends in your class. นะครับเพื่อนๆข้างๆเราในห้องเรียนเราลองซ้อมให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับยิ่งเราฝึกซ้อมมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งคล่องในการนำเสนอมากเท่านั้นนะครับ and next one.Introduce yourself, everybody.

Repeat after me. Introduce yourself. What is introduce yourself? So, when you start your presentations, you have to tell your name. What is the topics of your presentations? Okay. So the audience or the listener can know you more before they listen to your story. At the very start of your presentation, make sure you introduce yourself confidently to your audience. And when you introduce yourself, you have to make sure that you are confident. You have to say your name loudly. You have to be confident. You say every word clearly. Do not mumble, okay? เวลาที่เราพูดชื่อหรือนำเสนอทุกอย่างนะครับเราจะต้อง confident คือมีความมั่นใจนะครับเราจะไม่ mumble หรือพูดงึมงำนะครับต้องเสียงดังฟังชัดโอเคไหมนะครับในปลายทางทันนะครับ Number 3 eye contact is very important. What is eye contact? Everybody eye. What does it mean eye? ตา contact. What is contact? Contact คือการมองหรือส่งสายตาต่อกันนะครับมีปฏิกิริยาทางสายตาต่อกันนะครับคิดว่าเวลาที่เรานำเสนอเราควรจะมี eye contact แบบไหนต่อผู้ชมครับเราจะต้องส่งสายตาให้หรือเราหลบสายตาส่งสายตาหรือหลบสายตาส่งสายตา maintain eye contact with the audience to keep their interest keep your postures open and spread out นะครับเขาบอกว่าในการนำเสนอต้องมี eye contact ต่อผู้ฟังด้วยจึงจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาได้ฟังเรื่องที่คนเล่าอยากจะเล่าจริงๆนะครับคนเล่าก็จะได้รู้สึกว่าส่งสารบางอย่างให้ถึงผู้รับได้โดยตรงนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า eye contact เราลองดูว่าตอนซ้อม practice นั้นเรามี eye contact ไหมนะครับ and number 4 use props what is props can be tangible thing tangible คือสิ่งที่เราจับต้องได้เช่น your worksheetyour paper your strip your flash cards นะครับ or it can be online or it can be on the screen it can be some IT materials นะครับสามารถเป็น prop แบบที่อยู่ได้เช่นไม่ว่าจะเป็นสื่อสไลด์การนำเสนอหรือแม้จะเป็นรูปภาพหรือ material อื่นๆที่เราสามารถมาประกอบการใช้ในการนำเสนอได้นะครับจะช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเข้าใจและเห็นภาพกับสิ่งที่เราบรรยายมากขึ้นนะครับ so use props handouts and videos to make your presentations more exciting นะครับสามารถใช้วิดีโอรูปภาพต่างๆได้ในการนำเสนอ and next one number 5 what is number 5 ask questions นะครับ what is ask questions asking questions you can think about the story and then you can ask questions to the listenerAnd the listener or the audience can also ask questions to the speaker too. นะครับการถามคำถามนั้นทำได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนำเสนอถามกับผู้ฟังเพื่อเช็คความเข้าใจหรือผู้ฟังอาจจะถามคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจของตนเองต่อผู้นำเสนอก็ได้เช่นเดียวกันและเราสามารถขึ้นต้นการนำเสนอด้วยการถามคำถามเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจนะครับผม So everybodyAlways ask if the audience has any questions at the end, as this will help to get them involved. นะครับการที่ผู้นำเสนอถามคำถามนั้นจะช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการฟังและการนำเสนอของเรามากขึ้นนะครับ And the last one, okay. Now we have 5 steps. What are those? นะครับ The first one, นะครับใครจำได้5ขั้นตอนในการนำเสนอ First practice, นะครับ more and more. Practice makes perfect. Number 2 introduce yourself. Number 3. Eye contact. And number 4. Props. And number 5. Questions. Okay. Now everybody, I think everybody have finished your writing, your Wonderland. ตอนนี้หลายคนน่าจะทำได้เยอะแล้วนะครับ Wonderland ของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการฝึกซ้อมนำเสนอของเราโดยการใช้กลยุทธ์ทั้ง5ข้อเมื่อกี้นี้ลองฝึกซ้อมซิว่าเรามี eye contact ต่อผู้ฟังไหมมีการถามคำถามต่อผู้ฟังหรือเปล่านะครับมีการดึงดูดที่น่าสนใจมี eye contact มีการฝึกซ้อมไหมตอนนี้คุณครูจะให้พวกเราทำขั้นตอนที่1ก่อนนะครับขั้น step number 1คือ practice makes perfect นะครับตอนนี้เวลา5นาทีให้ทุกคนฝึกซ้อมนำเสนอเรื่องราวของเราได้เลยนะครับ

All right, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark, shark. Shark, shark, shark. Everybody shark, shark. Everybody shark, shark, shark. Everybody shark. Shark. Okay, นะครับนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับออกมานำเสนอดูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรานำเสนอให้กับคุณครูได้ดูเลยนะครับ So who's gonna be the first groups to present your Wonderland I want to know what your Wonderland is Give me the name and of course introduce yourselves at the beginning okay Which group want to try group any group you can come up

Number two, what do you do? Introduce yourself, or we call introductions. And number three, eye contact. Now, eye contact. Number four, use props. And number five is questioning or ask question นะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราพรีเซนต์งานทั้งในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆด้วยนะครับเราสามารถใช้ทั้ง5อย่างนี้ในการพรีเซนต์หรือนำเสนองานของเราได้เลยนะครับผม And let's see the irregular forms now irregular verb list for today the first one นะครับ you see hello everyone we have say นะครับ say you say what about past simple of say say said saidNext, when you put something down on the floor, even the chicken, นะครับ this one, the hen, she, นะครับ I call her she, นะครับสมมุติว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของครูนะครับครูเรียกเขาว่า she, นะครับไม่เรียก it, นะครับอาจจะมีชื่อน้องไก่มีชื่อนะครับ she or it lay, นะครับ lay eggs, okay, everybody repeat after me, say, pay, paid, lay, late.Okay, are you done? เรียนไปทางทันไหมครับ3คำนะครับวันนี้เราได้คำศัพท์เยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์การเขียนนะครับใครที่ยังเขียนไม่เสร็จนะครับเรียนไปทางสามารถเขียนต่อนอกเวลาได้นะครับ And next one นะครับ Regular verbs pronunciation for today we have save everybody repeat after me save so we have ver sound ver save leave improve so all of these three words end with the same letterV, V or V, V. When you put ed, you pronounce d. Okay, saved. Lived. Improved. And this word, breathe. Puff. Sniff. So all of these three words end with f. นะ f. F จะเสียงเบากว่า v. V จะเสียงหนักกว่านะ f. So when you put ed, you pronounce t.Breathed, puffed, sniffed. Okay, จำไว้นะครับถ้าลงท้ายด้วยเสียง v ตัว v ให้เป็นเสียง d เมื่อเติม ed แต่ถ้าลงท้ายด้วยเสียง f หรือ f นะเมื่อเติม ed จะออกเสียง t นะครับโอเคเนาะ alright now shark every shark so today I have a prize for group number 2 group number 5 and group number 3นะครับผมเราคุณครูมีของรางวัลให้กับกลุ่มที่ชนะเลิศนะครับในการเก็บคะแนนตลอด15 EP ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมารับนะครับผมโอเค The first group นะครับ group number 2ครับ one volunteer นะตัวแทนกลุ่ม1คนออกมารับได้เลยให้เป็นเพื่อนนะครับผมตัวแทนกลุ่มนะครับโอเคน้องเปา stand up please น้องเปานะครับเพื่อนๆปลายทางอยากรู้จักน้องเปานะครับผมโอเคนะฮะน้องเปาลุกมาเลยครับลุกมาหน้าชั้นเลยนะครับ and number 5 กลุ่ม number 5ตัวแทนนะครับกลุ่ม number 5โอเคเอาเปาด้านหน้าเลยครับเปาด้านหน้าเลยโอเคนะครับผมเปานะครับผม andกลุ่ม number 5 silver นะครับ and group number 3 beige นะครับผมนะครับ alright and this is the winner team นะครับ and this is okay ชูให้กล้องหน่อยนะครับผมกลุ่มที่ได้ที่1 2และ3สำหรับยูนิคนะครับ give a big hand to all of this team นะครับผมแล้วมีของรางวัลให้ด้วยนะและคุณครูปลายทางอย่าลืมให้รางวัลนักเรียนดีเด่นด้วยนะครับผม alright everybody thank you very much get back to your seat นะครับ enjoy your snacks นะครับขอให้กินขนมอย่างอร่อยนะครับToday, everybody, we will leave the class with the code as usual. And today is going to be the last time for traveling, right? นะครับเนื่องจากวันนี้จะเป็น EP สุดท้ายของการเรียนเรื่อง traveling นะครับคุณเลยมีโค้ดของ Richway นะครับเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเขาบอกว่า the best journeys in life are those that answers questions you never thought to ask. นะครับ Richway บอกว่านะครับการเดินทางที่ดีที่สุดในชีวิตคือการเดินทางที่สามารถตอบคำถามบางอย่างที่ในชีวิตของเราไม่เคยคิดว่า

0: หรือไม่เคยกล้าพอที่จะถามมันด้วยซ้ำนะครับผมเราลองถามตัวเองว่าการเดินทางของเราได้ตอบคำถามอะไรในชีวิตเราบ้างนะครับขอให้ทุกคน enjoy แล้วมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ next time we will take a look and focus on the new units นะครับ alright everybody this time I want you all to leave the class with love hand sign นะครับ like this นะครับ love hand sign นะครับผมโอเคนะครับ alright everybody thank you very much thank you for everything throughout the whole unit number one leisure time นะครับ alright everybody see you again next time
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Okay, love hand sign and bye.

ือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เรา
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ๆก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาย

สาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสตซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
1: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
0: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนาร้อย24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะว่าวันนี้เราเรียนรู้กันไปแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างนะคะค่ะจุดประสงค์ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการนำหลักอริยสัจ4ไปใช้แก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นได้ทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะนักเรียนค่ะในคาบเรียนก่อนหน้านักเรียนกับเพื่อนได้ร่วมกันทำกิจกรรมอะไรบ้างคะนักเรียน

0: ตอบดังๆได้เลยค่ะทำอะไรนะคะการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนใช่ไหมคะโดยใช้อะไรเอ่ยโดยใช้หลักของอริยสัจ4นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มใช่ไหมคะโดยคุณครูให้นักเรียนประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4นั่นเองโดยให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคิดว่าภายในกลุ่มของเรานั้นใช่ไหมคะว่าในชุมชนของเราประสบกับปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ได้นำหลักของอริยสัจ4มาประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4นั่นเองโดยผ่านกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4ค่ะนักเรียนค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนั้นให้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจและฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังความคิดประเด็นในการทำแผนผังความคิดนะคะจะมีดังนี้เลยนะคะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือปัญหานั่นเองเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการร่วมกันวิเคราะห์ไปแล้วว่าปัญหามีอะไรบ้างใช่ไหมคะในชุมชนของบางชุมชนก็มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมเอ่ยมีเรื่องของไฟฟ้ามีปัญหาขยะใช่ไหมคะมีปัญหาอะไรอีกปัญหาเด็กแว้นหรือว่ามีการขับรถในการป่วนเมืองต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนมีอะไรอีกไหมคะปัญหาที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์ไปในชั่วโมงที่ผ่านมาปัญหามลพิษนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งปัญหาของแต่ละชุมชนนั้นก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนั่นเองโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนออกแบบแผนผังนะคะโดยให้หัวข้อดังนี้เลยคือให้นักเรียนเขียนปัญหาก่อนถัดมานะคะประเด็นที่2ก็คือลักษณะของปัญหาหรือว่าทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนในอริยสัจ4ลักษณะของปัญหามีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดทุกข์นะคะนักเรียนค่ะถัดมาประเด็นที่3ก็คือสาเหตุของปัญหาหรือว่าสมุทัยนั่นเองนะคะ4ก็คือเป้าหมายของการแก้ปัญหานิโรธนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและประเด็นที่5นะคะคือแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่ามรรคนั่นเองนะคะนักเรียนว่านักเรียนนั้นมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรในประเด็นของมรรคนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือประเด็นในการทำแผนผังความคิดนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของแผนผังความคิดที่นักเรียนจะต้องทำการใส่หัวข้อลงไปนะคะรูปแบบของแผนผังความคิดนั้นมีได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันใช่ไหมคะมีทั้งที่เป็นรูปแบบของมีหัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็มีปัญหาต่างๆไว้ในมุมต่างๆนั่นเองแต่ตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นี้ก็คือคุณครูออกแบบมาให้หัวข้ออยู่ด้านบนแล้วก็มีประเด็นในการที่จะสืบค้นแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นั้นอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งนักแต่ละกลุ่มสามารถร่วมกันออกแบบได้เลยนะคะว่านักเรียนสามารถจะออกแบบเป็นรูปแบบใดก็ได้นะคะร่วมกันคิดแล้วก็ออกแบบได้เลยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหัวข้อที่คุณครูจะกำหนดให้นักเรียนนะคะโดยนักเรียนจะต้องทำการเขียนหัวข้อไว้นะคะตรงกลางก็ได้หรือว่าอันนี้คือหัวข้อหลักนะคะคือการแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นตามหลักอริยสัจ4นั่นเองค่ะนี่คือหัวข้อหลักที่นักเรียนจะต้องทำการเขียนลงไปนะคะมีนักเรียนคนใดสงสัยหรือไม่เอ่ยกลุ่มใดมีข้อสงสัยไหมคะว่าคุณครูให้ทำอะไรมีไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันออกแบบ
1: เข้าใจค่ะ
0: ค่ะถ้าเข้าใจนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนวางปากกาลงได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูมีหลักการในการนำเสนอดีๆนะคะมาบอกกับนักเรียนค่ะว่า

ธีการอะไรบ้างที่เราจะออกนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั้นให้น่าสนใจนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่หลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูมีเทคนิคในการนำเสนองานที่ดีมาให้กับนักเรียนได้รับชมกันนะคะมีดังนี้เลยหัวข้อที่1 นะคะก็คือการเตรียมตัวและการวางแผนค่ะนักเรียน 2. ออกแบบให้น่าสนใจ 3. จัดลำดับเนื้อหา 4. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง 5. การสื่อสารและพูดอย่างมั่นใจและ 6.จัดการเวลาให้เหมาะสมอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีเรามาดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อกันเลยค่ะว่าจะมีคำอธิบายว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีในเรื่องของการเตรียมตัวและการวางแผนกันก่อนนะคะนักเรียนในการเตรียมตัวหรือวางแผนนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมเนื้อหาให้พร้อมศึกษาข้อมูลแล้ววางแผนการนำเสนอให้ดีค่ะนักเรียนจะช่วยทำให้เรามั่นใจและนำเสนอได้อย่างเป็นระบบนั่นเองโดยระหว่างนี้นักเรียนก็สามารถร่วมกันวางแผนได้เลยว่านักเรียนจะทำการพูดตรงส่วนใดก่อนบ้างนั่นเองนะคะและทำการจัดลำดับได้เลยว่าจะให้ใครพูดตรงส่วนไหนบ้างนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในหัวข้อที่2ก็คือออกแบบให้น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้มีการเดินดูแล้วว่านักเรียนนั้นได้มีการออกแบบแผนผังความคิดได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะนักเรียนคือการออกแบบสื่อนำเสนอให้สวยงามใช้ภาพประกอบที่เหมาะสมและจัดวางองค์ประกอบให้ดูสบายตาจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีในหัวข้อที่3ก็คือการจัดลำดับเนื้อหานั่นเองค่ะนักเรียนควรมีการเรียงลำดับเรื่องราวที่จะนำเสนอให้เป็นขั้นตอนนะคะนักเรียนมีส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเกิดความเข้าใจและไม่สับสนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อนักเรียนออกมายืนหน้าชั้นเรียนนักเรียนก็ควรที่จะมีการแนะนำตัวก่อนแล้วก็แนะนำว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาอะไรและเราใช้หลักอริยสัจ4นั้นในการแก้ไขปัญหาหรือว่าวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนของเราว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนและส่วนสุดท้ายก็ควรที่จะสรุปนะคะว่าเรานั้นได้มีการนำหลักของอริยสัจ4มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนของเราอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในหัวข้อที่4ก็คือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีการตั้งคำถามกับเพื่อนๆในห้องก็ได้ค่ะนักเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาที่เรามายืนหน้าชั้นเรียนถามเพื่อนๆไปก็ได้ว่าเพื่อนๆคะเราเคยประสบกับปัญหาขยะในชุมชนหรือไม่แบบนี้เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจเพื่อให้เพื่อนๆนั้นมาสนใจเรื่องที่เรากำลังจะนำเสนอนั่นเองค่ะนักเรียนหรือว่าทำการชวนพูดคุยหรือให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นก็ได้ว่าเรื่องที่เรากำลังนำเสนออยู่นั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนจะช่วยทำให้การนำเสนอของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนค่ะถัดมาในหัวข้อที่5นะคะก็คือการสื่อสารและพูดอย่างมั่นใจขณะที่เราออกมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะนักเรียนเราควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนมีความมั่นใจข้อมูลที่เรานำเสนอนั้นเราก็ต้องมั่นใจในข้อมูลที่เราออกมานำเสนอด้วยนะคะและใช้ภาษากายที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังจะพูดหรือสื่อสารออกไปอยู่นั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่นักเรียนควรจะทำในเมื่อเวลาเราออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะค่ะและสุดท้ายก็คือจัดการเวลาให้เหมาะสมและสรุปอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะนักเรียนขณะที่เราออกมาหน้าชั้นเรียนเนื่องจากว่าเราออกมาด้วยกันหลายกลุ่มด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรจัดการเวลาไม่ควรพูดให้ยืดเยื้อจนเกินไปจัดการเวลาและสรุปเนื้อหาให้ครบจบในเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะควรมีประเด็นในการสรุปความสำคัญอีกครั้งเพื่อย้ำความเข้าใจเพื่อที่จะให้ผู้ที่รับฟังนั้นเกิดความเข้าใจง่ายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีนั่นคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ย
ค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนำหลักการในการนำเสนองานที่ดีนั้นออกมานำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปนำเสนองานแล้วหรือยังคะค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันที่วงล้อมหาสนุกค่ะนักเรียนเรามาจัดลำดับกันนะคะว่าใครจะได้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทำการสุ่มกันเลยค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนั้นก็คือกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะเชิญมาด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียน

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวินาคุชชัยค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิรธีรุ่งมงคลมาจากกลุ่ม2ครับ
0: การแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นนะคะตามหลักอริยสัจ4ปัญหาของกลุ่มหนูเนี่ยที่หนูยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นปัญหาในเรื่องไม่มีไฟทางในชุมชนค่ะซึ่งลักษณะของปัญหานะคะก็คือพอไม่มีไฟทางเนี่ยมันก็จะไม่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยค่ะแล้วก็สาเหตุของปัญหานะคะก็คือสมุทรไทยก็คือไม่มีไฟทางค่ะแล้วก็ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบค่ะ
1: เป้าหมายของการแก้ปัญหานะครับหรือก็คือนิโรธก็คือไม่เกิดอุบัติเหตุและชุมชนมีความปลอดภัยนะครับรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือก็คือมรรคนะครับก็คือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีความระมัดระวังในการเดินทางครับ
0: ครับค่ะ
1: ครับ
2: เจ๋งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะขอบคุณกลุ่มที่2นั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเพื่อนๆออกมานำเสนอในเรื่องของอะไรคะ

0: ทางนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมาคุณครูขอทำการสุ่มกลุ่มถัดมาเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยค่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมาเป็นกลุ่มถัดไปคือกลุ่มที่5นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5นะครับวันนี้พวกเรานะครับก็มาจะนำเสนอในเรื่องของการแก้ปัญหาในชุมชนและก็ท้องถิ่นตามหลักอริยสัจ4ครับซึ่งปัญหาของเราคืออะไรก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับ
2: ครับผมในสำหรับปัญหานะครับคือมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นขับขี่เสียงดังครับแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกครับ
1: ครับสำหรับทุกนะครับก็คือมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยครับมาขับขี่เสียงดังครับในเวลาตอนกลางคืนครับทำให้ชาวบ้านนอนไม่หลับครับผมแล้วก็ยังไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกครับทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งครับผมส่วนสมุทรไทยนะครับสาเหตุของปัญหานะครับก็คือการกำชับของในเรื่องของการใส่ครับยังไม่มากพอครับผมแล้วก็ผู้ปกครองยังดูแลไม่ทั่วถึงมากครับ
3: ส่วนที่4นะครับนิโรธเป้าหมายของการแก้ปัญหานะครับสามารถนอนหลับหรือไม่เกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็ส่วนที่5นะครับมักแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาครับกำชับในเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกมากกว่านี้และให้ผู้ปกครองใส่ใจในบุตรหลานครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณกลุ่มที่5นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของกลุ่มที่5นั่นเองเป็นอย่างไรน่าสนใจไหมคะนักเรียนน่าสนใจไหมคะ
4: น่าสนใจค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะนักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีเทคนิคในการนำเสนอที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนเพื่อนๆในกลุ่มต่อๆไปนั้นออกมานำเสนอเราก็ต้องมีการคิดถึงในการนำเสนอด้วยว่าเราจะนำเสนอออกมาอย่างไรให้น่าสนใจนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนคุณครูขอยกประโยชน์ให้กับนักเรียนกลุ่มต่อๆไปเลยนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปนำเสนอให้กับคุณครูในชั่วโมงถัดๆไปก็ได้นะคะนักเรียนค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำถามชวนคิดเลยนะคะนักเรียนค่ะคำถามชวนคิดที่คุณครูอยากจะถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนั้นนะคะก็คือนักเรียนคิดว่าการใช้หลักอริยสัจ4มาแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่คะนักเรียนจริงอย่างไรคะแก้ปัญหาได้จริงอย่างไรบ้างตอบดังๆได้เลยค่ะมีการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาคำถามต่อมาถามว่านักเรียนคิดว่าการนำหลักอริยสัจ4มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะมีประโยชน์อย่างไรคะ
5: ค่ะการนำอริยสัจ4เป็นกรอบในการวิเคราะห์การแก้ปัญหานะคะจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็เป็นวิธีการเป็นกระบวนการคิดที่ทำให้การแก้ปัญหาทำงานได้ง่ายขึ้นค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนการนำหลักอริยสัจ4นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นนะคะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหากนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบนะคะเนื่องจากว่าหลักอริยสัจ4นั้นนะคะเป็นวิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่มีเหตุและมีผลชัดเจนทำให้สามารถค้นหาต้นตอของปัญหาและวางแผนแก้ไขได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือประโยชน์ของการนำหลักอริยสัจ4มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งชุมชนและท้องถิ่นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการนะคะนักเรียนค่ะ และสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะก็คือใบงานที่14เรื่องการพัฒน

0: การเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบังลมส
0: ิขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้วพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปเร็ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: อ้าวสวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนของเรานะคะทั้ง30คนนักเรียนปลายทางคะเราร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปอย่างรอบด้านแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนั่นก็คือการสำรวจบทพระบรมราโชวาทที่เป็นสำนวนจากพระองค์นั่นเองนะคะดูซิว่าบทพระบรมราโชวาทนี้จะมีความยากง่ายเพียงใดและนักเรียนจะสามารถทำความเข้าใจแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในลักษณะของงานเขียนด้วยภาษาของตัวเองได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้กันอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันดีมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือตั้งคำถามจากการอ่านพระบรมราโชวาทได้คำว่าตั้งคำถามหมายความว่า 1. เวลาเราอ่านแล้วเราเกิดข้อสงสัยอะไรทุกคนห้ามบอกว่าไม่สงสัยนะคะพยายามหาข้อสงสัยเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปวิเคราะห์ให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองก็คือสร้างข้อสังเกตให้กับตัวเองนะคะ 2.ก็คือเขียนย่อความจากเรื่องพระบรมราโชวาทได้หมายความว่าอ่านแล้วทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะคะอย่างเช่นพระบรมราโชวาทมีทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อจำได้ไหม7ข้อนะคะผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มต้องทบทวนให้สมาชิกนะถ้าเพื่อนลืมนะคะมี7ข้อแล้วเราจะสามารถสรุปด้วยข้อความสั้นๆได้หรือไม่นี่คือตัวชี้วัดนะคะถัดมาค่ะนักเรียนจะต้องสะท้อนคุณค่าจากพระบรมราโชวาทที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ทุกอย่างอะค่ะมันจะเป็นบทเรียนและเป็นข้อคิดที่นักเรียนจะต้องนำไปปรับใช้ขึ้นอยู่ว่าเด็กๆจะมีวิถีชีวิตอย่างไรมีการดำเนินชีวิตอย่างไรก็เลือกแต่ละข้อให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือภารกิจของเราแต่ทีนี้ค่ะการจัดการเรียนรู้ในวันนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ลองอ่านสรุปความในรูปแบบใหม่ๆบ้างดังนั้นเราจะดำเนินกิจกรรมไปตามกระบวนการเด็กๆสัญญาครูนะว่าจะดำเนินไปพร้อมๆกันได้ไหมคะได้นะเราจะห้ามหลุดนะคะลูกมาดูคำถามแรกกันก่อนเมื่อเราพูดถึงพระบรมราโชวาทหรือคำสอนจากครับจากชั่วโมงที่แล้วเราจะเห็นว่าคำสอนของแต่ละบ้านมีความแตกต่างกันถูกต้องไหมแล้วผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ได้มาสรุปให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วว่าแต่ละคำสอนหรือว่าพระบรมราโชวาทแต่ละข้อนั้นมีเนื้อความอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าแล้วบ้านของนักเรียนครอบครัวนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนมักจะห่วงสิ่งใดที่เราจะเมื่อเราต้องออกจากบ้านมีไหมที่คำไหนที่แบบเป็นคำที่พ่อแม่เป็นห่วงผู้ปกครองเป็นห่วงบ่อยๆอย่างครูปูนะคะครูปูจะมีคำหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะเตือนเสมอเวลาก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปเที่ยวหรือไปทำภารกิจต่างๆคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าอย่าลืมนะลูกคำว่าอย่าลืมในที่นี้เพราะว่าต้องการจะบอกแล้วก็เตือนคุณครูว่าอย่าลืมสิ่งของต่างๆเพราะครูขี้ลืมมากดังนั้นอยากให้เด็กๆลองมาแลกเปลี่ยนสิคะว่าที่บ้านมักจะห่วงอะไรเวลาที่เราออกจากบ้านมาค่ะแลกเปลี่ยนกันเชิญค่ะ
3: คุณย่าของผมนะครับก็จะห่วงเรื่องการเดินทางครับเวลาผมจะออกจากบ้านไปโรงเรียนไงครับเขาก็จะพูดว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกเรียนหนังสือเก่งๆนะอะไรอย่างนี้ครับ
2: อบอุ่นจังเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยมีอวยพรให้ด้วยใช่ไหมคะขออีกสักหนึ่งค

0: คนค่ะไหนบ้านไหนอยากจะมาแลกเปลี่ยนคะสักคนแล้วมาเร็วมาเร็วมีไหมเอ่ยกลุ่ม5น่าสนใจใช่ไหมเชิญค่ะ
1: ครับผมก็เวลาผมขับรถไปข้างนอกครับแม่ก็จะบอกว่าอย่าประมาทนะลูกอะไรอย่างนี
0: ้อย่าประมาทนะนี่คือคำที่เตือนบ่อยๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนสังเกตไหมลูกว่าแต่ละอย่างข้อความแต่ละอย่างที่เด็กๆนำเสนอมารวมถึงครูปูเองเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความห่วงใยถูกต้องไหมเมื่อไหร่ที่ลูกเดินออกจากบ้านเมื่อไหร่ที่ลูกหลานนะคะออกจากบ้านไปสิ่งที่คนที่บ้านมักจะเป็นห่วงนั่นก็คือความปลอดภัยรวมไปถึงความสะดวกสบายความราบรื่นในการเดินทางนั่นทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้ท่านจะเป็นกษัตริย์เองท่านก็มีหัวใจความเป็นบิดาหรือเป็นพ่อไม่ต่างจากสามัญชนดังนั้นความเป็นห่วงย่อมทวีคูณเมื่อรู้ว่าลูกจะต้องจากไปจากบ้านไปไกลนะคะโดยเฉพาะการเดินทางของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไกลและยาวนานใช่ไหมคะหนูจำได้ไหมลูกว่าเป็นการเดินทางไปไหนไปยุโรปไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าหัวใจของคนเป็นพ่อหรือคนที่เป็นพระราชบิดาเนี่ยท่านก็เป็นไงพระองค์ก็เป็นห่วงมากๆทรงห่วงใยกับพระราชโอรสดังนั้นก็จะมีพระบรมราโชวาทที่ค่อนข้างหลายข้อหน่อยนะคะเอาละค่ะจากตรงนี้นะคะเด็กๆได้เห็นแล้วว่าความเป็นห่วงและความห่วงใยนี้ก็ได้กลายมาเป็นพระบรมราโชวาทที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปสำรวจกันค่ะว่าพระบรมราโชวาทนั้นเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆ เตรียมตัวก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนะว่าต่อไปเนี่ยคุณครูจะไม่เป็นการสอนความรู้ไม่ได้สอนหนังสือแต่คนที่จะสอนนักเรียนคนที่จะให้ความรู้นักเรียนคือตัวนักเรียนเองเพียงแค่นักเรียนทำตามกระบวนการไปพร้อมกับครูหนูก็จะได้เพิ่มพูนปัญญานะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเปิดสมุดเปิดสมุดนี่คือกระบวนการเรียนรู้ของเรามาถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันค่ะในขั้นเตรียมความพร้อมนะคะให้เด็กๆได้เขียนประเด็นต่างๆลงไปในสมุดของตัวเองโดยประเด็นที่คุณครูกำหนดให้นั้นมี3ประเด็นด้วยกันเพื่อให้นักเรียนได้มีขอบเขตในการอ่านนะคะข้อที่1คือระบุสิ่งที่ฉันรู้ค่ะเขียนโจทย์นะคะ1ระบุสิ่งที่ฉันรู้แล้วเว้นว่างไว้3บรรทัดเว้นว่างไว้3บรรทัดข้อที่2ระบุสิ่งที่ต้องการรู้ระบุสิ่งที่ต้องการรู้เว้นไว้3บรรทัดค่ะเว้นไว้3บรรทัดและข้อที่3ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้3บรรทัดค่ะเว้นไว้นะคะ3บรรทัดนี่คือการเตรียมความพร้อมนะคะข้อที่1และข้อที่2สามารถตอบได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการสรุปเป็นผังมโนทัศน์ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทไปแล้วบ้างตรงนี้ให้ปลายทางกับต้นทางนะคะได้ระบุคำตอบข้อ1กับข้อ2ไว้ส่วนข้อที่3นั้นอย่าเพิ่งนะคะให้เว้นไว้ก่อน

ข้อที่1ต้องถามตัวเองว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉันรู้หรือยังว่าพระบรมราโชวาท

ข้อฉันรู้หรือยังว่าแต่ละข้อมีอะไรและฉันอยากจะรู้อะไรต่อไปในข้อที่2คำศัพท์คำนี้มันยังติดใจฉันเหลือเกินระบุไปได้นะคะมีความสับสนระหว่างพระบรมราชาข้อที่2ข้อที่3หรือเปล่า

0: ณ4ทันไหมคะ
1: ทันนะ
0: ปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่ม3เรียบร้อยไหมลูกยังใช่ไหมอ่ะได้ค่ะให้เวลาอีกสักครู่นะคะ

ื่อนักเรียนเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะคะเราเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดนะคะจากที่เราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะเข้าสู่การอ่านเขียนสรุปประเด็นพระบรมราโชวาทโดยครูจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือในขั้นของการอ่านจับประเด็นคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆได้ลองอ่านจับประเด็นเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทข้อที่1ถึงข้อที่7นะคะมีเวลาอ่านให้10นาทีจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านแล้วจะมีขั้นตอนการเขียนสรุปประเด็นซึ่งจะเขียนประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียงเท่าไหร่2บรรทัดนั่นหมายความว่าในสมุดของนักเรียน1จะต้องมีการตอบคำถาม3ข้อใช่ไหมคะ2ในส่วนสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปออกมาว่าพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นได้กล่าวถึงอะไรนะคะอาจจะสามารถเขียนได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับและ7ข้อนั้นหนูจะต้องสรุปเป็นความเรียงหมายถึงเขียนข้อความยาวๆออกมาให้ได้ไม่เกิน2บรรทัดแต่ใครบอกว่าไม่พอค่ะหนูเขียนตัวใหญ่อนุญาตไม่เกิน3บรรทัดนะคะประมาณนี้ได้ไม่เอ่ยเข้าใจนะเข้าใจขั้นตอนเด็กๆคะพยายามทำตามขั้นตอนไปพร้อมกันนะคะเพราะว่านักเรียนจะสามารถได้กระบวนการการอ่านการเขียนไปพร้อมกันและสามารถจบในชั่วโมงได้เลยนะคะต่อไปคราวนี้เราจะสำรวจตัวเองนะคะระหว่างนี้ค่ะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราอ่านโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปตอบคำถามข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3ใช่ไหมคะลูกดังนั้นให้พิจารณาความรู้ความเข้าใจและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทไปด้วยโอเคนะอย่าลืมตอบคำถามของตัวเองข้อที่3ด้วยนะคะไอเราจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะเริ่มกิจกรรมเข้าสู่ขั้นของการอ่านก่อนนะคะขั้นของการอ่านคือจะเป็นขั้นจับประเด็นดังนั้นอ่านพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเปิดหนังสือเร็วเปิดหนังสือเข้าครูจะเริ่มจับเวลาเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือพร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังลูกจับเวลานะ1 2 3

7 16 15 14 13 12 11 10เต็มตัวนะ4 3 2 1หมดเวลาทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นมาอ่านจบไหมคะนักเรียนปลายทางอ่านจบไหมลูกเป็นไงบ้างอ่านจบไหมคะอ่านจบนะข้อความเป็นไงยากไหมคะยากไหมบางคนบอกไม่ยากนะคะบางคนบอกว่ายากนิดหน่อยใช่ไหมตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นสำนวนภาษาของคนในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะมีความแตกต่างจากในตอนที่เราอ่านบทประพันธ์ถูกต้องไหมเราไม่ต้องแปลความหมายมากนะเพียงแต่สำนวนภาษาไวยากรณ์บางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่คุ้นแค่นั้นเองแต่ว่าเนื้อความของเราจับใจความได้ไหมลูกได้นะคะเอาละค่ะในขั้นต่อไปนะลูกเป็นขั้นเขียนสรุปความดังนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียง2บรรทัดในช่วงนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทบทวนแล้วเขียนลงไปนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนค่ะทำตามกระบวนการไปนะคะตอนนี้เป็นขั้นเขียนเด็กๆต้องอยู่ในขั้นเขียนเหมือนกันเชิญค่ะ

0: อนนี้เด็กๆได้เขียนจับประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหนูสามารถเขียนสรุปให้เหลือ2บรรทัดได้ไหมคะแล้วสรุปแล้วพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นกล่าวถึงอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนออกมาให้ได้จากนั้นค่ะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนต้องสำรวจตัวเองเพิ่มเติมก็คือจากคำถาม3ข้อนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือข้อ1 2คือสิ่งนักเรียนที่ต้องการรู้และคำตอบจะอยู่ข้อ3คือระบุสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะตรงนี้ตอบให้ครบถ้วนหลังจากที่เด็กๆได้สรุปประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะและสามารถสำรวจตัวเองแล้วว่าตัวเองมีความรอบรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองนำเสนอกันดูค่ะมาเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำถามในแต่ละข้อรวมไปถึงการสรุปความดังนั้นคุณครูอยากทราบเกี่ยวกับประเด็นคำถาม3ข้อแรกก่อนโดยจะให้ตัวแทน2คนก่อนนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนคำถาม3ข้อนะคะใครก่อนดีเชิญค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนอ่านนะคะสิ่งที่หนูรู้นะคะก็คือเป็นพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เขียนให้พระโอรสก่อนที่จะไปเรียนที่ยุโรปค่ะต่อมาเรื่องที่รู้อยู่นะคะก็คือมีคำสอนทั้งหมด7ข้อค่ะแล้วก็เป็นคำประพันธ์เป็นลักษณะของกฎหมายร้อยแก้วค่ะสิ่งที่หนูต้องการที่จะรู้นะคะก็คือพระบรมราโชวาทข้อที่3และข้อที่4มีความคล้ายกันมากค่ะข้อแตกต่างของทั้ง2ข้อนี้คืออะไรค่ะและสิ่งที่หนูได้เรียนรู้นะคะก็คือความแตกต่างในข้อ3และข้อ4คือข้อ3เนี่ยจะพูดถึงการถ่อมตัวมากกว่าค่ะแต่ในข้อที่4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะน่าสนใจนะคะสำหรับหนูที่มีความสงสัยว่าระหว่างข้อ3ข้อ4แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองก็จะมีทั้งคำสอนและคำเตือนไปในตัวนะคะต่อไปค่ะมาดูอีกสักคนค่ะอ่ะขอบคุณค่ะ
2: สิ่งที่ผมรู้นะครับก็คือได้รู้ประวัติผู้แต่งและความเป็นมาคำสอนใหม่ๆและคำศัพท์ต่างๆที่ไม่เคยได้ยินนะครับสิ่งที่ต้องการจะรู้นะครับก็คืออยากได้ยินเรื่องราวมากขึ้นเกี่ยวกับผู้แต่งและพระบรมราโชวาทครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือมีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้แต่ละคำสอนทั้ง7ข้อที่ร.5ทรงแต่งขึ้นครับซึ่งทั้งหมดเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มากๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง2คนหน่อยค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองของการสรุปความดูนะคะว่าสำนวนของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างจากการที่ให้อ่านพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะแล้วสรุปออกมาให้ได้2บรรทัดนะคะว่ามีใจความอย่างไรขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนมาแลกเปลี่ยนนะคะเชิญค่ะ
3: รัชกาลที่5ครับทรงสอนว่าไม่จำเป็นต้องถือตัวหรือยศบรรดาศักดิ์และไม่จำเป็นต้องใช้ยศสร้างชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

รุปมาได้สั้นกระชับได้ใจความนะคะก็เป็นเรื่องของการถ่อมตนเรื่องของการไม่ถือยศนะคะเพราะการไปอยู่ต่างประเทศนั้นถามว่าถ้าหากบอกตัวเองว่ามียศมีบรรดาศักดิ์ต่างๆนั้นก็อาจจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดผล

0: ใดให้ติดต่อกรมหมื่นพระเทวงศ์วโรปการค่ะ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจะเห็นว่าเด็กๆพยายามจะกลั่นกรองถ้อยคำถ้อยความของตนเองมาเพื่อที่จะเก็บประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาทให้ได้มากที่สุดนะคะและมีสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนแล้วก็พัฒนางานเขียนของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งคุณครูมานะคะก็คือ1สำนวนภาษาค่ะอนุญาตให้ใช้คำย่อว่ารัชกาลที่5ได้นะคะส่วนใครจะเขียนเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งดีค่ะนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการใช้คำราชาศัพท์เนื่องจากว่าการจับประเด็นสำคัญเนี่ยเราต้องการให้กระชับก็จริงแต่ระมัดระวังว่าบุคคลที่เราเอ่ยถึงนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ดังนั้นหากจะบอกว่าพระองค์สอนต้องเปลี่ยนเป็นพระองค์ทรงสอนอันนี้อนุโลมได้ต่อไปถ้าหากจะให้เป็นคำพูดที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีพระบรมราโชวาทระวังการออกเสียงพระบรมราโชวาทออกเสียงตามครูพระบรมราโชวาทมีคำว่ามะก็คือเป็นเสียงเป็นเสียงสมาธินั่นเองนะคะนี่ก็คือจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้เก็บประเด็นข้อที่7ไว้ครบถ้วนเลยก็คือการกล่าวถึงว่าให้ติดต่อให้พระราชโอรสนะคะสามารถติดต่อกับรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านใครลูกกรมอะไรกรมหมื่นเทววงศ์วโรปการนะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะนี่คือข้อที่เด็กๆได้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะวันนี้ขอบคุณในความตั้งใจของเด็กๆมากๆเห็นไหมว่าครูพาทำกิจกรรมเป็นกระบวนการไปนั่นคือวิธีการฝึกสรุปความนะคะดังนั้นนำไปปรับใช้และฝึกบ่อยๆค่ะนักเรียนก็จะสามารถจับประเด็นสำคัญในการอ่านต่างๆได้รวมไปถึงสามารถนำไปประยุกต์กับกรณีที่เราฟังหรือชมวิดีทัศน์ต่างๆนะคะทำให้เราสามารถเก็บประเด็นสำคัญได้นั่นเองค่ะเอาละทุกคนเงยหน้าขึ้นมาหน่อยแล้วเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันดีกว่าในช่วงพินิจคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคร่ำครวญเราจะคร่ำครวญอย่างไรคะคำครวญจะหมายถึงการร้องร่ำขออภัยร้องรำพันด้วยความโศกเศร้าเสียใจคร่ำครวญไหนจะเนาะยอหญิงหรือว่านอนเนนดีตอบว่าว้าวไม่มีนอนเนนเลยเหรอไม่มีดังนั้นข้อนี้ต้องตอบยอหญิงถูกต้องค่ะปรบมือให้นะตัวเองหน่อยเอาล่ะครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราทราบประเด็นกันไปแล้วต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าพระบรมราโชวาทนะคะในเรื่องตระหนักคุณค่าพระบรมสั่งสมคุณความดีนั่นเองนะคะแล้วทุกคนจะต้องนำอะไรเอ่ยหนังสือเรียนมานะคะเป็นวรรณคดีเหมือนเดิมและคุณครูปลายทางคะเราจะมีภาพกราฟิกนะคะก็คือให้เด็กๆได้มาเรียนรู้การรวมไปถึงจดหมายกิจกรรมค่ะซึ่งก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งต่อไปวันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูด้วยค่ะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ

0: สำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: นักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเนื้อหาค่ะในเรื่องของจุดเปลี่ยนการปฏิรูปสยามนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะด้านแรกนะคะจะเป็นด้านความรู้ความเข้าใจนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนและหลังการทำสนธิสัญญาเบลริงนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะสนธิสัญญาเบลริง
2: เคย
1: นะคะต้นทางเคยได้ยินนะคะด้านต่อไปค่ะเป็นด้านทักษะกระบวนการนะคะวันนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องวิเคราะห์พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนและหลังการทำสนธิสัญญาเบลริงค่ะด้านต่อมานะคะเป็นด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงพระปีชาสามารถของรัชกาลที่4ในการนำพาสยามให้รอดพ้นจากชาติตะวันตกนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1รักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2ซื่อสัตย์สุจริตข้อที่3ใฝ่เรียนรู้ข้อที่4นะคะมุ่งมั่นในการทำงานนะคะวันนี้นะคะเราเข้าสู่บทเรียนนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางของเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะพอนักเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำกิจกรรมย้อนอดีตเงินตาไทยนะคะย้อนอดีตเงินตาไทยเดี๋ยวครูจะติดภาพนะคะเงินตาไทยสมัยต่างๆไว้บนกระดานตอนนี้คุณครูปลายทางนะคะติดภาพเงินตานะคะสมัยต่างๆบนกระดานได้เลยนะคะการติดของครูครูไม่ได้เรียงลำดับนะครูจะไม่เรียงลำดับให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้ถ้าเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วดูนะคะเลือกเพื่อนว่าใครที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะ1คนเท่านั้นของกลุ่มนะคะที่จะมาแข่งขันจัดเรียงภาพเงินตาของไทยเริ่มตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะอดีตเอาอดีตไว้บนข้างบนก่อนลงมาจนถึงปัจจุบันนะคะกลุ่มไหนที่เสร็จก่อนและถูกต้องนะคะจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะคะจากนั้นนะคะพอนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จครูจะตั้งคำถามนะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบนะคะนักเรียนคะนักเรียนพอเข้าใจคำชี้แจงไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
1: เข้าใจใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อที่จะหาตัวแทนกลุ่มที่จะมาเล่นเกมกับเรานะคะเชิญค่ะตอนนี้ต้นทางนะคะต้นทางได้ตัวแทนของกลุ่มเรียบร้อยแล้วอ่ะตัวแทนของกลุ่มยืนขึ้นค่ะตัวแทนของกลุ่มยืนขึ้นตัวแทนของกลุ่มยืนขึ้นแล้วเรียนคะเราจะเริ่มจากอดีตลงมาจนถึงปัจจุบันโอเคไหมคะเราจะเริ่มจากอดีตจนถึงปัจจุบันข้างบนสุดจะเป็นอดีตนะคะอดีตนะคะอีกหนึ่งกลุ่มค่ะขอตัวแทนกลุ่ม

ยืนขึ้นค่ะเชิญค่ะนักเรียนคะต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยครูได้ติดภาพไว้ที่กระดาษเรียบร้อยแล้วนะกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะเงินตาไทยครูจะมีภาพทั้งหมดให้6ภาพนะคะครูจะให้เวลาประมาณ1นาทีกลุ่มไหนที่เสร็จก่อนแล้วถูกต้องจะเป็นผู้ชนะนะคะอ่ะตอนนี้เชิญตัวแทนกลุ่มเข้าประจำที่เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณนะอย่าเพิ่งเริ่มนะลูกอย่าเพิ่งเริ่มนะอย่าเพิ่งเริ่มนะอย่าเพิ่งเริ่มนะคะอย่าเพิ่งเริ่มนะให้ภาพข้างบนสุดเป็นอดีตให้ภาพบนสุดเป็นอดีตนะลูกอ่ะเพื่อนเพื่อนเชียร์ได้นะต้นทางเพื่อนเพื่อนเชียร์ได้นะคะให้กำลังใจเพื่อนได้นะอ่ะตัวแทนกลุ่มพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วต้นทางจะเริ่มแล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถเริ่มนะคะของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางเริ่มค่ะเชียร์เพื่อนได้เลยค่ะนักเรียนเร็วตั้งแต่อดีตนะคะเอาอดีตไว้สูงสุดนะคะอดีตไว้สูงสุดนะคะ

ันนี้คือเสร็จกลุ่มที่1นะคะถ้ากลับเข้าที่ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาเชิญกลับมายังไม่เป็นไรยังมีเวลาอ่ะตอนนี้ต้นทางนะคะรีบกันแข่งขันกันนะคะเรียงลำดับนะคะ6ภาพเองทำให้ถูกนะ

0: เรียบร้อยแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นกลุ่มที่1กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ใช่มั้ยคะใช่มั้ยเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะน่าจะเรียงลำดับภาพเรียบร้อยแล้วนะคะต้นทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคิดว่าลำดับที่1อดีตสุดเลยน่าจะเป็นภาพอะไรเอ่ยน่าจะเป็นภาพอะไรคะลำดับที่1คือคุณมีคำถามคือภาพนี้มีกลุ่มไหนถูกบ้าง1 2 3 4ต้นทางถูกทุกกลุ่มเลยต้นทางถูกทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะจากภาพลำดับที่1นักเรียนเงินชนิดนี้เรียกว่าอะไรนักเรียนเคยเห็นไหมมีคนตอบถูกเรียกว่าอะไรนะคะ
1: เบ
0: ี้ยนั่นเองนะคะเรียกว่าเงินเบี้ยค่ะตบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยค่ะต่อไปเราไปดูนะคะครูยังมีคำถามเกี่ยวกับเงินเบี้ยค่ะนักเรียนคำถามเกี่ยวกับเงินเบี้ยครูถามนักเรียนว่าเงินเบี้ยเป็นเงินที่ทำมาจากสิ่งใดเพื่อนบอกว่าหอยหอยใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยเงินเบี้ยค่ะนักเรียนทำมาจากเปลือกหอยเบี้ยค่ะนักเรียนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งนะคะโดยมากเนี่ยค่ะนักเรียนจะนำเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเองนะ

0: คะนักเรียนคะมีคำถามไหมเกี่ยวกับเงินเบี้ยต้นทางมีไหมไม่มีอยากรู้ลำดับที่สองหรือยัง
1: อ
0: ยากรู้แล้วอยากรู้เราไปดูลำดับที่สองลำดับที่สองนักเรียนเดาว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพนี้ค่ะนักเรียนกลุ่มไหนถูกต้องบ้างโอ้โหต้นทางถูกทุกกลุ่มเลยตบมือตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากนักเรียนคะจากภาพลำดับที่สองเงินชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเงินพดดวงนั่นเองนะคะครูมีคำถามว่าเงินพดดวงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะดูนะลักษณะของเงินพดดวงเนี่ยค่ะนักเรียนสันฐานกลมเห็นไหมมี6ด้านใช่ไหมเอ่ยด้านบนจะตีตาประจำแผ่นดินนะคะส่วนด้านหน้าจะตีตาประจำรัชกาลค่ะอันนี้ที่ครูนำมาให้นักเรียนนะคะจะเป็นเงินพดดวงในสมัยอยุธยานะคะต่อค่ะครูมีคำถามต่อระหว่างอะไรเอ่ยรู้จักแล้วใช่ไหมระหว่างเงินเบี้ยกับเงินพดดวงนักเรียนคิดว่าเงินชนิดไหนน่าจะมีมูลค่ามากกว่ากันเพราะเหตุใดนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนคิดว่าใครบอกว่าเงินเบี้ยมีมูลค่ามากกว่ายกมือขึ้นอ่ะใครบอกว่าเงินพดดวงมีมูลค่ามากกว่ายกมือขึ้นเรามาดูกันนะคะนักเรียนคะเงินพดดวงค่ะมีมูลค่ามากกว่าเงินเบี้ยเพราะอะไรเอ่ยมาฟังเหตุผลนะเพราะว่าเป็นเงินที่ทำมาจากโลหะมีค่านั่นเองนักเรียนก็คือเงินนะคะลำดับที่3คืออะไรเอ่ยขอดูคำตอบของนักเรียนหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวต้นทางเป็นคำตอบที่แตกต่างกัน2กลุ่มต้นทางแตกต่างกันนะภาพไหนเอ่ยแตกต่างกันหมดเลยลำดับที่3เป็นเงินเงินเหรียญค่ะนักเรียนเงินเหรียญนักเรียนดูดีๆดูดีๆภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเนาะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะนักเรียนคะเงินเหรียญน่ะครูถามว่าเงินเหรียญเนี่ยเริ่มใช้ในสยามครั้งแรกตรงกับสมัยรัชกาลใดอันนี้ที่ครูนำมาให้เป็นเหรียญสยามอาณาจักรนักเรียนเป็นเหรียญสยามอาณาจักรนะคะใช้หน่วยสตางค์เป็นครั้งแรกนักเรียนในสมัยใดเอ่ยรัชกาลที่รัชกาลที่4นั่นเองนะคะตอนนี้ต้นทางไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสู้กันต่อไปนะเราอยู่ลำดับที่3แล้วใช่ไหมต่อไปค่ะลำดับที่4ค่ะนักเรียนคะลำดับที่4ภาพไหนเอ่ยใครถูกบ้างครูเห็นมีกลุ่มที่ถูกด้วย2กลุ่มลำดับที่4คือภาพเงินธนบัตรสมัยรัชกาลที่5นะคะและรัชกาลที่6นะคะนักเรียนคะเป็นธนบัตรนี้เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวนะคะนักเรียนจะถูกเรียกว่าเป็นธนบัตรหน้าเดียวนั่นเองนักเรียนเริ่มทยอยใช้นะคะตั้งแต่พุทธศักราช2445ก็คือใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่6นั่นเองนะคะต่อค่ะลำดับที่5ค่ะเรามา4ลำดับแล้วนะลำดับที่5ก็คือภาพนี้ค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมไม่เคยครูก็เกิดไม่ทันแต่ครูเคยเห็นอยู่นะคะสมัยบิดามารดานะคะพ่อแม่เรายังใช้อยู่นะคะอันนี้คือเป็นภาพเงินธนบัตรสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะคะอันนี้คือลำดับที่5ของเรานะคะธนบัตรนะคะในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยค่ะเริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2477นะคะใช้ในรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่โทษค่ะใช้ในรัชกาลที่7จนถึงรัชกาลที่8นะคะจะมีอยู่4ชนิดค่ะนักเรียนจะมี1บาท5บาท10บาทแล้วก็20บาทเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อค่ะลำดับที่6ค่ะนักเรียนคะลำดับที่6มีใครถูกไหมกลุ่มต้นทางลำดับที่6ก็คือภาพสมัยปัจจุบันนี้ก็คือภาพอะไรคะปัจจุบันนี้ใช้อยู่ไหมใช้อยู่เนาะเป็นภาพธนบัตรสมัยรัชกาลที่9นะคะแต่ปัจจุบันนี้จริงๆเราใช้ธนบัตรสมัยรัชกาลที่10นะคะนักเรียนคะในเรื่องของการเรียงลำดับนะคะอดีตนะคะเงินตาไทยนักเรียนต้นทางมีคำถามไหมเอ่ยตอนนี้มีคำถามไหมคะไม่มีนักเรียนคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตมาจนถึง

ถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ปัจจุบันนี้เราใช้อะไรคะนักเรียนเราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมนำมาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะในการทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินใช่ไหมคะเราใช้อะไรคะบัตรเครดิตแล้วก็เราใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะจ่ายเงินออนไลน์ใครเคยใช้บ้างยกมือขึ้นใครเคยโอนเงินออนไลน์บ้างนี่คือปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะสะดวกนะคะรวดเร็วนะนักเรียนคะต่อค่ะครูมีภาพเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาลิ่งเคยเห็นภาพนี้กันไหมคะต้นทางเคยเห็นไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยเห็นเนาะอ่ะถ้าไม่เคยเห็นครูถามเลยครูถามนักเรียนเลยว่าจากภาพเป็นสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่3ทราบหรือไม่ว่าสนธิสัญญาฉบับนี้เรียกว่าอะไร

คะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าจากภาพเป็นสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่3สนธิสัญญาฉบับนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบคุณปลายทางได้เลยต้นทางตอบคุณครูหน่อยสิคะเพื่อนบอกเบาลิ่งจริงหรือเปล่าเบาลิ่งก่อนนะก่อนนะก่อนนะก่อนสนธิสัญญาเบาลิ่งนะมีใครอยากรู้คำตอบแล้วบ้างเพื่อนรีบเปิดหนังสือเลยรีบเปิดหนังสือเลยนอกจากสนธิสัญญาเบาลิ่งมีอะไรอีกไหมเอ่ยก่อนสนธิสัญญาเบาลิ่งคือสนธิสัญญาสนธิสัญญาเบอร์นี่นั่นเองค่ะนักเรียนเบอร์นี่ในสมัยรัชกาลที่3เนาะเบาลิ่งในสมัยรัชกาลที่4นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันนะคะร่วมกันอ่านจดหมายของจอห์นคอร์เฟิร์สนะคะที่นะคะที่ส่งถึงเอิร์นแห่งดอร์บีนะคะลงวันที่25มีนาคมคริสต์ศักราช1852ก็คือตรงกับพุทธศักราช2395นั่นเองนะคะในเรื่องของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของคณะทูตอังกฤษไปประเทศสยามนะคะแล้วพอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาร่วมกันอภิปรายประเด็นคำถามที่ครูกำหนดให้นะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะอ่านจดหมายของจอห์นคอร์เฟิร์ตไหมคะนักเรียนปลายทางคะเราร่วมอ่านจดหมายของจอห์นคอร์เฟิร์ตไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนเริ่มอ่านได้เลยค่ะเชิญค่ะคณะ

0: ยังไม่จบนะเหลืออีกหนึ่งสไลด์นะคะปลายทางขาต้นทางขาอ่ะต่อค่ะอ่านต่อค่ะเชิญค่ะ
1: ถึงแม้ว่า

0: ที่มานะคะมาจากกรมศิลปากรนะคะใน2563นะคะทัวร์มานะคะนักเรียนขาจากที่นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันอ่านจดหมายเรียบร้อยแล้วครูมีคำถาม3ข้อค่ะจากจดหมายที่เรียนอ่านเมื่อกี้ใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางอ่านเสียงดังฟังชัดครูอยากฟังนักเรียนปลายทางอ่านเหมือนกันนะคะต้องเสียงดังฟังชัดเหมือนต้นทางแน่นอนนะคะนักเรียนคะคำถามข้อแรกค่ะถามว่าอังกฤษเข้ามาเจรจากับสยามกี่ครั้งคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยต้นทางตอบครูได้เลยค่ะกี่ครั้งคะจากจดหมาย
1: 3
0: ครั้งใช่ไหมคะถูกไหมเอ่ยถูกนะคะทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะจากข้อความในจดหมายอังกฤษมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อกับสยามอย่างไรขอตัวแทนต้นทางสัก1คนในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะบอกวัตถุประสงค์หน่อยสิคะ
2: ค่ะอังกฤษมีวัตถุประสงค์ที่จะค้าขายกับสยามอย่างเสรีค่ะ
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะจากข้อความในจดหมายค่ะอังกฤษมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อกับสยามนะคะก็คือทำการค้าขายกับสยามนั่นเองนะคะโดยที่ให้สยามเนี่ยค่ะมีนโยบายการค้าแบบยังไงคะแบบเสรีนั่นเองนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนอ่านจดหมายครูถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถามว่าอังกฤษประสบความสำเร็จในการเจรจากับสยามหรือไม่อย่างไรประสบความสำเร็จไหมคะเท่าที่เรียนอ่านประสบความสำเร็จไหมคะบางคนก็ไม่สรุปแล้วประสบความสำเร็จไหมหรือไม่อย่างไรเป็นไงเอ่ยอ่ะขอตัวแทนสักหนึ่งคนอ่ะลองจากที่เรียนอ่านจดหมายแล้วนักเรียนคิดว่าอังกฤษประสบความสำเร็จไหมคะอ่ะเชิญค่ะตอบได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกเดี๋ยวครูร่วมกันนะคะร่วมกันเฉลยคำตอบนะคะอ่ะเชิญค่ะ
2: ตามจดหมายอะค่ะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าแสดงถึงความไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โดยประโยคจะมีประโยคที่ว่าสยามผิดข้อตกลงหลายครั้งในเรื่องของสนธิสัญญาหนึ่งค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะอังกฤษประสบความสำเร็จในการเจรจากับสยามหรือไม่นะคะอังกฤษนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะคะอังกฤษรู้สึกเป็นไงคะไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะติดต่อในการเจรจาค้าขายกับสยามเท่าที่ควรใช่ไหมคะเนื่องจากสยามเป็นไงคะสยามเป็นไงสยามฝ่าฝืนข้อตกลงในส่วนที่สัญญานั่นเองนักเรียนคะในเรื่องของจดหมายที่นักเรียนอ่านกับคำถามนะคะนักเรียนมีคำถามที่จะถามครูไหมคะให้ครูเติมเต็มคำตอบตรงไหนบ้างเข้าใจไหมเอ่ย

0: ถ้าเข้าใจนะคะวันนี้เรายังมีอีก1กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม4กลุ่มก็คือนักเรียนใช้กลุ่มเดิมจากกิจกรรมที่เข้าสู่บทเรียนเมื่อกี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับใบความรู้นะคะที่5ในเรื่องของสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะแล้วครูจะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษานะคะพอเรียนร่วมกันศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลดีนะคะและผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะใน4ประเด็นค่ะนักเรียนประเด็นในด้านของการเมืองประเด็นในด้านของเศรษฐกิจประเด็นในด้านของสังคมและประเด็นในด้านของวัฒนธรรมนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยสรุปนะคะเรียนทางและปลายทางนะคะสรุปเป็นแผนผังความคิดเรื่องสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบูฟให้สรุปลงบนกระดาษบูฟนะคะแล้วนำเสนอนะคะแล้วนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มวันนี้เรามี4กลุ่มนักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะออกมารับใบความรู้กระดาษบูฟใช่ไหมแล้วก็ปากกาที่ครูเนาะเสร็จแล้วก็ไปร่วมกันในกลุ่มร่วมกันศึกษาใช่ไหมคะแล้วร่วมกันวิเคราะห์ผลดีผลเสียทั้งหมด4ด้านทำเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษบูฟถ้าเสร็จแล้วก็นักเรียนจะต้องนำเสนอนักเรียนคะนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงไหมเอ่ย
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบความรู้ที่ครูได้เลยค่ะเชิญค่ะคุณครูปลายทางแจกใบความรู้แจกกระดาษบูฟและแจกปากกาให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้ต้นทางนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาดูใบความรู้ก่อนนะคะใบความรู้ที่นักเรียนรับไปจะมีทั้งหมดกี่หน้าคะ3หน้านะคะหน้าแรกนะคะนี่คือหน้าแรกนะคะแล้วก็หน้าที่2นะคะแล้วก็หน้าที่3นะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องสรุปทั้ง3หน้านี้นะคะอ่านศึกษาและวิเคราะห์นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะลงมือทำกิจกรรมกลุ่มหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะ

ค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะคะทำแผนผังความคิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะคะเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะคะของเรามี4กลุ่มครูจะให้กลุ่มที่1นำเสนอด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมอ่ะออกมาพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะเอามาเลยลูกมาจริงๆอยากให้นำเสนอนะคะทุกด้านนะคะเนื่องด้วยเวลานะคะจำกัดนะคะครูปลายทางถ้านักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำเสนอได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญกลุ่มที่1ก่อนเชิญครับกลุ่มที่2เราต่อเลยอ่ะ

0: เพื่อนต้นทางพร้อมที่จะฟังเพื่อนหรือยังเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มนำเสนอในเรื่องของสนธิสัญญาเบอริ่งนะคะด้านแรกนะคะจะเป็นในด้านของการเมืองนะคะกลุ่มที่หนึ่งจะนำเสนอด้านการเมืองเชิญค่ะ
1: ครับของผมนะครับด้านการเมืองนะครับผลดีนะครับก็คือ 1. นะครับผมรักษาเอกราชครับเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับผมส่วนข้อเสียของด้านการเมืองนะครับก็คือสูญเสียอธิปไตยครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากต่อไปนะคะกลุ่มที่2จะนำเสนอในด้านเศรษฐกิจค่ะเชิญค่ะ
2: สำหรับด้านเศรษฐกิจนะครับผลดีก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้เรียนรู้วิธีการจากประเทศตะวันตกในการพัฒนาสาธารณูปโภคผลเสียนะครับก็คือการควบคุมทรัพยากรทางต่างชาติไทยต้องการแหล่งวัตถุดิบครับ
0: ครับอ่ะต่อไปเชิญกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เป็นในด้านของสังคมค่ะเชิญค่ะ
3: ด้านสังคมนะครับผลดีคือการพัฒนาด้านการศึกษาและวิทยาการนะครับผลเสียคือความเหลื่อมล้ำในสังคมครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากอ่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ในด้านของวัฒนธรรมค่ะเชิญค่ะ
4: ครับสำหรับด้านวัฒนธรรมนะครับสำหรับผลนี้นะครับก็คือการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆครับจากต่างประเทศครับผมสำหรับผลเสียนะครับก็จะเป็นการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมครับผม
0: ครับเยี่ยมมากอ่ะตบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยค่ะเดี๋ยวครูจะมาเติมเต็มนะคะคำตอบในกิจกรรมกลุ่มให้ดีไหมคะดีไหมคะดีเนาะนักเรียนเขียนตามครูไปเลยนักเรียนคะเฉลยใบความรู้ที่5นะคะในเรื่องของสนธิสัญญาเบอริ่งเนาะนักเรียนคะผลดีเมื่อกี้มีเพื่อนตอบถูกนะคะในด้านของการเมืองนะคะรักษาเอกราชแม้ว่าสนธิสัญญาเบอริ่งนะคะนักเรียนจะมีเงื่อนไขที่ไม่เสมอภาคแต่ว่าการทำสนธิสัญญานี้นักเรียนจะช่วยให้ประเทศนะคะหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองโดยอังกฤษใช่ไหมคะและประเทศตะวันตกอื่นๆนะคะในช่วงที่หลายประเทศในเอเชียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นพม่าแล้วก็อินเดียนั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะผลดีก็คือเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของการเจรจาและการทำสนธิสัญญาในช่วงนั้นนะคะที่ทำให้ไทยเนี่ยค่ะสามารถติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกที่มีอำนาจนะคะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็อื่นๆนะคะซึ่งช่วยให้ไทยเนี่ยค่ะได้พัฒนาแล้วก็ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆนะคะนี่คือผลดีในด้านของการเมืองเรามาดูผลเสียในด้านของการเมืองบ้างนะคะผลเสียในด้านการเมืองนะคะก็คือสูญเสียอธิปไตยบางด้านนะคะไทยนะคะไม่สามารถที่จะตัดสินคดีความใช่ไหมคะระหว่างคนไทยนะและคนต่างชาติในศาลไทยได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องยอมให้ต่างชาตินะคะใช้ระบบการตัดสินของตนเองนะคะส่วนผลเสียนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือข้อตกลงทางการค้าเนี่ยค่ะไม่เสมอภาคนะคะไทยเนี่ยค่ะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดสัญญาใช่ไหมคะทำให้เงื่อนไขบางอย่างเนี่ยเรียนมันยืดเยื้อภาระในอนาคตนะคะถือว่าเป็นการสร้างภาระในอนาคตเช่นในเรื่องของการเก็บภาษีศุลกากรที่จำกัดนั่นเองนะคะอันนี้ในด้านของการเมืองนะคะด้านที่สองค่ะด้านที่สองเป็นด้านเศรษฐกิจนะคะเรามาดูผลดีก่อนผลดีก็คือในด้านการส่งออกสินค้าแน่นอนค่ะสนธิสัญญาเบอริ่งนะคะทำให้ข้าวเนี่ยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเลยใช่ไหมคะของไทยนะคะแล้วก็ทำให้ราคาข้าวเป็นไงคะสูงขึ้นใช่ไหมคะจากการเปิดการค้ากับต่างประเทศนั่นเองนะคะผลดีอีกหนึ่งข้อด้าน

0: เศรษฐกิจก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะไทยเนี่ยค่ะก็ได้เรียนรู้วิธีการนะคะจากประเทศตะวันตกในเรื่องของการพัฒนาสาธารณูปโภคใช่มั้ยคะก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างทางรถไฟการสื่อสารแล้วก็ในด้านของการเงินนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้เติบโตขึ้นนะคะอันนี้คือผลดีทางด้านเศรษฐกิจนะคะต่อไปผลเสียทางด้านเศรษฐกิจนะคะผลเสียนะคะนักเรียนก็คือการควบคุมทรัพยากรจากต่างใช่ไหมคะไทยเราเนี่ยต้องกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นให้แก่ประเทศตะวันตกแล้วก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปนะคะซึ่งทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียความเป็นอิสระในเรื่องของทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะผลเสียอีกหนึ่งข้อก็คือระบบเศรษฐกิจนะคะในประเทศเนี่ยล้มเหลวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติเดิมที่เราใช้กันอยู่นะคะเปลี่ยนเป็นแบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั่นเองนะคะทำให้เกษตรกรรมนะคะและหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยลดลงนะคะเนื่องจากสินค้าต่างประเทศเนี่ยเป็นไงคะเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะนี่คือผลเสียในด้านของเศรษฐกิจนะคะต่อไปค่ะด้านที่3เป็นในด้านของสังคมค่ะเรามาดูผลดีก่อนนะคะเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเติมเต็มคำตอบไปได้เลยนะคะนักเรียนคะผลดีก็คือในเรื่องของการพัฒนาในด้านของการศึกษาและวิทยาการนะคะถือว่าเป็นการเปิดประเทศและการติดต่อกับประเทศตะวันตกใช่ไหมคะที่ทำให้ไทยเราเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็การศึกษาในด้านของการทูตนั่นเองนะคะผลดีอีกหนึ่งข้อในด้านสังคมนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวนะคะสู่การค้าระหว่างประเทศนะคะในการทำสนธิสัญญาเนี่ยค่ะนักเรียนจะช่วยเปิดตลาดการค้าของไทยให้กับประเทศต่างๆใช่ไหมคะทำให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไงคะมีความเจริญก็คือเติบโตขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือผลดีในด้านของสังคมนะคะต่อไปผลเสียในด้านของสังคมนะคะผลเสียเนี่ยก็คือเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมใช่ไหมคะการเปิดรับสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยนักเรียนทำให้คนบางกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการค้าต่างประเทศแต่นะคะแต่ก็บางกลุ่มเป็นไงคะจะต้องเผชิญกับการขัดแย้งในเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะยกตัวอย่างเช่นชาวนาและก็ผู้ผลิตสินค้าในประเทศใช่ไหมคะที่ไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับสินค้าต่างชาติได้นะคะอันนี้คือผลเสียในด้านของสังคมนะคะอีกหนึ่งด้านค่ะอีกหนึ่งด้านเป็นในด้านของวัฒนธรรมนะคะเรามาดูผลดีนะคะผลดีก็คือการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่นะคะไทยได้มีโอกาสรับวัฒนธรรมจากตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาวิทยาการรวมไปถึงในด้านของเทคโนโลยีใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ค่ะช่วยเสริมสร้างความรู้และก็พัฒนาระบบต่างๆของไทยเรานะคะอีกหนึ่งข้อค่ะผลดีก็คือในเรื่องของด้านสาธารณูปโภคนะคะก็คือมีการติดต่อกับประเทศตะวันตกทำให้ไทยเนี่ยเริ่มนะคะที่จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นระบบทางรถไฟแล้วก็การสื่อสารนั่นเองอันนี้คือผลดีด้านวัฒนธรรมนะคะผลเสียค่ะก็คือเกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยค่ะและการทำสนธิสัญญาทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจส่งผลต่อการรักษาอัตลักษณ์นะคะและก็ประเพณีพื้นบ้านของไทยนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะในวิถีชีวิตและก็การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มาจากตะวันตกนั่นเองนะคะอันนี้คือผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะจากการสรุปนะคะใบความรู้ในเรื่องของสนธิสัญญาเบลลิงนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนกันนะคะคำถามสรุปบทเรียนวันนี้ครูมี2คำถามคำถามแรกค่ะสภาพเศรษฐกิจของสยามก่อนและหลังการทำสนธิสัญญาเบลลิงมีความแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะก่อนและหลังครูถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคะเป็นไงบ้างเพื่อนบอกเศรษฐกิจใช่ไหมคะแตกต่างในด้านไหนอีกการเมืองใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะมีความแตกต่างกันนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกนะคะและก็การค้าระหว่างประเทศในช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะเรามาดูก่อนการทำสนธิสัญญาเบลลิงก่อนการทำสนธิสัญญาเบลลิงนักเรียนจะอยู่ในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2398ใช่ไหมคะหรือก่อนที่ไทยจะลงนามสนธิสัญญากับอังกฤษนั่นเองนะคะเศรษฐกิจของไทยเรามีลักษณะเฉพาะที่เน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองใช่ไหมคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเกษตรกรรมเป็นหลักนั่นเองใช่ไหมคะหลักฐานนักเรียนที่เราจะดูนะคะว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรนะคะไทยในช่วงนี้นักเรียนยังเน้นในเรื่องของการเกษตรเป็นหลักนะคะกิจกรรมหลักเลยก็คืออะไรคะการท ทำนาใช่ไหมการทำนาการปลูกพืชเศรษฐกิจก็ยกตัวอย่างเช่นข้าวพืชผักต่างๆนั่นเองที่เป็นสินค้าเพื่อบริโภคภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะข้าวนั่นเองนะคะสองค่ะในด้านของการค้าขายระหว่างประเทศที่จำกัดนะคะการค้าระหว่างประเทศในช่วงก่อนลงนามสนธิสัญญาเนี่ยมีความจำกัดนะคะโดยการค้าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะและเรื่องค้าเมื่อกี้เป็นก่อนนะคะก่อนการทำสนธิสัญญาโบลิ่งเรามาดูหลังการทำสนธิสัญญาโบลิ่งกันนะคะหลังการทำสนธิสัญญาโบลิ่งนะคะจากที่ไทยเนี่ยลงนามในสนธิสัญญาโบลิ่งกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2398นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือมีการเปิดท่าเรือใช่ไหมคะแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะการลงนามในสนธิสัญญาโบลิ่งเนี่ยค่ะทำให้ไทยเนี่ยเปิดท่าเรือสำคัญให้กับชาติตะวันตกก็อย่างอังกฤษใช่ไหมคะ2มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตและการส่งออกใช่ไหมคะไทยเราเนี่ยเริ่มมีการผลิตสินค้านะคะตามความต้องการของตลาดโลกนะคะเช่นข้าวแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆนะคะ3นะคะการลงทุนจากต่างชาติและการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลังจากการลงนามสนธิสัญญาโบลิ่งเนี่ยไทยก็ได้มีการลงทุนนะคะจากต่างประเทศนะคะซึ่งสะท้อนจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างเช่นทางรถไฟและการพัฒนาในเรื่องของการขนส่งทางเรือนั่นเองนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะที่เราจะร่วมกันสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูถามว่าการทำสนธิสัญญาเบลริงนะคะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิเทโสบายของรัชกาลที่4อย่างไรช่วยกันตอบหน่อยสิคะเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่ามีวิสัยทัศน์ในการมองการไกลใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะเรื่องขาการทำสนธิสัญญาเบลริงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิเทโสบายของรัชกาลที่4ก็คือแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะคะตบมือให้เพื่อนนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับตัวและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยให้มีความทันสมัยใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาอธิปไตยของสยามในยุคที่โลกน่ะกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะรวมไปถึงในด้านของการเจรจากับมหาอำนาจนะคะต่างชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีสติปัญญาใช่ไหมคะในการหลีกเลี่ยงการรุกรานนะคะและก็การวางกลยุทธ์นะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะศึกษากันในเรื่องการปฏิรูปสยามสู่ความทันสมัยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบความรู้ที่6เรื่องรัชกาลที่5นะคะ2ใบงานที่3เรื่องการปฏิรูปสยามสู่ความทันสมัยนะคะถ้าวันนี้นะคะนักเรียนนะคะไม่มีคำถามเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์เจษดาอานินท์นะครับก็เรียกสั้นอาจารย์เจษก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับพวกเราในเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับตั้งแต่เนื้อหาตอนมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเราจะเรียนเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันถูกไหมครับแต่ว่าเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะครับนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาก็คือ

0: โคดดิ้งเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตลอด3สัปดาห์นะครับเรื่องของการโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับภาพนี้นะครับถ้าใครลองดูนะครับเป็นภาพที่นะครับมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับจากซ้ายนะครับไปขวาด้านซ้ายสุดนะครับก็คือภาพของตัวโปรแกรมซึ่งวันนี้เราจะใช้แพลตฟอร์มนะครับหรือใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AI Tigen AI Tigen ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับขยับมาภาพที่2นะครับภาพที่2นะครับถ้าใครคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมโดยใช้ AI Tigen นะครับเอามาควบคุมและภาพสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับก็คือภาพหลอดไฟหลอดไฟอันนี้เปรียบเสมือนกับไอเดียนะครับว่าวันนี้เราจะลองใช้นะครับ2 สิ่งทั้งโปรแกรมและตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับทุกคนครับ
1: พร
0: ้
1: อมคร
0: ับ พร้อมนะครับไปครับนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับวันนี้นะครับหน้า AI Tigen นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเราเตรียมนะครับใช้นะครับด้วยการเข้าไปที่ AI Tigen นะครับได้เลยนะครับหรือใครจะเซิร์ชจาก Google นะครับเซิร์ชว่า AI Tigen นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปที่ AI Tigen ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปทดสอบใช้งานได้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปใช้งานตัว AI Tigen ด้วยกันนะครับตัวที่2นะครับเราเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อธิบายขยายความสั้นๆไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรครับมีใครจำได้ไหมครับ
2: บอร์ดที่ฝังชิปไว้เป็นเหมือนสมองกลไหมคร
0: ับ โอเคเพื่อนบอกว่าเป็นบอร์ดที่เหมือนกับสมองกลจริงๆไมโครคอนโทรลเลอร์อาจารย์ชวนเรียกอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสั่งควบคุมนะครับรับค่าจากเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างออกมาหรือถ้าเราจินตนาการให้ง่ายกว่านั้นโทรศัพท์มือถือของเราก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแต่ว่าโทรศัพท์มือถือทำงานได้หลากหลายเนาะเราใช้โทรศัพท์ใช้เล่นเกมนะครับใช้คุยแชทใช้ถ่ายภาพทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะใช้แค่งานเฉพาะด้านนะครับวันนี้เราจะใช้กับงานด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวโดดๆทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าบอร์ด IoT IoT ย่อมาจากอะไรมีใครเดาได้ไหมครับเชิญครับ
3: Internet of Things
0: Internet of Things นะครับถูกต้องครับก็คือบอร์ด IoT ที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่านะครับตัวไมโครบิตนะครับซึ่งก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือไมโครบิตนะครับเอาละครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะครับบนโต๊ะนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้ตรงนี้นะครับจะไล่เรียงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในนะครับสัปดาห์นี้นะครับและในใบงานนี้นะครับเราจะมีบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ดไมโครบิตนะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้คือบอร์ด IoT นะครับนี่คือบอร์ด IoT นะครับสายไฟต่างๆนะครับและบอร์ดทดลองนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความและอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานนะครับตัวไมโครบิตก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก่อนนะครับทีนี้นะครับใครที่มีบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วหรือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้านะไม่สามารถหาบอร์ดไมโครบิตลักษณะแบบนี้ได้เราสามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI Tigen ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามีไมโครบิตนะครับนักเรียนหยิบไมโครบิตขึ้นมาได้เลยนะครับไมโครบิตนะครับจะมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวบอร์ดไมโครบิตนะครับและตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะให้นักเรียนทุกคนทำนะครับคือหยิบบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วเอาบอร์ด IoT นะครับมาประกอบกันครับวิธีการประกอบนะครับให้เราสังเกตจากตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขนะครับ0นะครับ1 2นะครับ 3V และ GND ย่อมาจากกราวนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนบอร์ด IoT นะครับให้ลองสังเกตนะครับด้านที่เป็นแถบ

ีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขบางๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีเลข0นะครับ1 2 3 V และ G นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือเราหยิบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบไปตรงๆนะครับเหมือนเรากำลังเสียบตลับเกมนะครับเสียบไปได้เลยนะครับเสียบปุ๊บนะครับก็นะครับจะเป็นการนะครับใช้งานนะครับเริ่มใช้งานนะครับส่วนใครที่เสียบแล้วนะครับอาจจะไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ต้องลองดูนะครับขยับให้ตรงนะครับถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราเสียบบอร์ดไมโครบิตนะครับไปที่บอร์ด IoT นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือการใช้สายนะครับตัว USB นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นสายไมโคร USB นะครับนำมาเสียบกับบอร์ดไมโครบิตซึ่งบนบอร์ดไมโครบิตนะครับที่ประกอบร่างกับบอร์ด IoT เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเสียบสาย USB ได้2ด้านนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะครับคือด้านที่เป็นสาย USB นะครับติดกับตัวบอร์ดไมโครบิตก็คือบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบบอร์ดนะครับขึ้นมานะครับและสายไมโคร USB นะครับเสียบด้านนะครับที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเข้าไปตรงๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายเข้าไปตรงๆลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับและเราจะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองลงโปรแกรมครับลงโปรแกรมเพื่อใช้งานกับตัว AI ไทเจนนะครับซึ่งวิธีการนะครับง่ายมากเลยครับเราเสียบสาย USB ด้านแรกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรายังมีสาย USB อีกด้านนึงนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับหยิบสายนะครับอีกด้านนึงนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บเอาละครับเมื่ออาจารย์เสียบสายนะครับ USB กับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นบอร์ดนะครับมีไฟติดขึ้นมานะครับส่วนของใครบางคนมีไฟอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับบอร์ดยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบบอร์ดไปแล้วนะครับจะมีหน้าตานะครับเป็นลักษณะนะครับที่มีตัวนะครับอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะโฟลเดอร์ขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับอาจารย์จะสลับนะครับไปส่วนที่2นะครับซึ่งก็คือส่วนของ AI ไทเจนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับที่หน้า AI ไทเจนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับเอาละครับและตรงนี้นะครับก็เป็นหน้า AI ไทเจนนะครับเราสามารถหาได้จากนะครับเสิร์ชได้จาก Google นะครับพิมพ์คำว่า AI ไทเจนนะครับหรือใครจะเข้านะครับที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถพิมพ์ aithaigen.in.th นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงมานะครับและก็นะครับหากเราสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลือกเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับหน้า AI Taigen เนี่ยเราจะใช้งานเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมไมโครบิตนั่นเองเอาละครับในหน้า AI Taigen นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะให้มาคลิกที่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับส่วนใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วสามารถใช้นะครับตัวอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครนะครับนักเรียนทางไกลนะครับท่านไหนนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนการใช้งานก่อนนะครับโดยที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็คลิกตรงช่องที่เป็นนักเรียนนะครับส่วนใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็คลิกตรงบุคคลทั่วไปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่นะครับอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ลงทะเบียนนะครับครับอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับทีนี้นะครับรหัสผ่านนะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับให้นะครับมีความปลอดภัยที่สูงนิดนึงนะครับส่วนโรงเรียนนะครับเราก็ใส่โรงเรียนนะครับที่เรานะครับสังกัดนะครับ

0: ครับโอเคเอาละครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับเอาละครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพร้อมเข้าใช้งานนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบ AI Thaigen มาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในหน้า AI Thaigen เนี่ยมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับศึกษาส่วนที่สนใจนะครับแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานด้านเกษตรอัจฉริยะและจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกสุดนะครับก็คือการลงโปรแกรมให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้นะครับเอาละครับทุกคนครับใครที่อยู่ในหน้า AI Thaigen นะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับแล้วคลิกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลนะครับคลิกได้เลยนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลงโปรแกรมนะในส่วนของที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับวันนี้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เราใช้บอร์ดที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับวิธีการลงโปรแกรมนะครับให้ทุกคนนะครับที่หน้า AI Thaigen นะครับเอาเมาส์นะครับคลิกเลือกที่นะครับคำว่า Microbit IoT คิดนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วมาเลือกที่คำว่า Get Start นะครับ Get Start นะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแค่ไฟติดนะครับซึ่งยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับเอาละครับคลิกที่ช่องดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะมีไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับ Microbit นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับให้ไปหยิบไฟล์ครับให้ไปเอาไฟล์ครับอยู่ตรงไหนให้ไปหาดูนะครับตอนนี้อาจารย์โหลดมาไว้ที่นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการคลิกขวาครับผมเลือก Copy นะครับเลือก Copy นะครับอย่าลืมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Copy นะครับจากนั้นนะครับใครที่ใช้ Windows นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เรานะครับมีการเสียบนะมีการเสียบไมโครบิตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดึงและเสียบใหม่ให้ดูนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เสียบไมโครบิตนะครับพออาจารย์เสียบไมโครบิตขึ้นไปนะครับในหน้านะครับที่เป็นหน้ารวมนะครับเราจะเห็นว่ามีลักษณะของนะครับโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมาใหม่นะครับนะก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับเป็นไดรฟ์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราทำการ Copy นะครับเรา Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนทำนะครับเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนักเรียนสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Paste นะครับวางลงไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็กำลังนะครับทำการติดตั้งนะครับลงไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครบิตของเรานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะไมโครบิตก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองนะครับนักเรียนบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือโปรแกรมเราพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอาจจะต้องสังเกตดูนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมีไฟวิ่งนะครับถ้าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการนะครับเช็คว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเราลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่ Microbit IoT Kit อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับมาที่ Get Start นะครับและเลือกคำว่า Connect ครับผมพอเราคลิกที่ปุ่ม Connect นะครับจะมีหน้าต่างนะครับเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างที่บอกว่าจะให้เราเลือกนะครับ serial port นะครับก็คือเลือกพอร์ตไหนสำหรับตัวไมโครบิตก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์มีแค่ช่องเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีหลายพอร์ตขึ้นมานะครับให้สังเกตพอร์ตที่เขียนและขึ้นต้นว่า MBET serial port นะครับหรือ embed serial port นะครับให้คลิกตรงนั้น1ครั้งแล้วกดคำว่า connect นะครับซึ่งพอเรากดคำว่า connect นะครับบางคนอาจจะมีเสียงเป็นเสียงลักษณะเสียงป๊อปขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราทำการลงโปรแกรมนะครับไมโครบิตเราต่อนะครับ เชื่อมต่อนะครับไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทาง AI Tigen นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเสร็จแล้วทีนี้ครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนไปรู้จักกับนะครับการต่อวงจรนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งครับอาจารย์มีสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนี้เลยนะครับก่อนทำงานกับไมโครบิตทุกครั้งนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB ออกก่อนเพื่อป้องกันอะไรครับไฟช็อตนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วมั่นใจเสร็จแล้วจึงสายเสียบสายนะครับ USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการลงโปรแกรมนะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนการลงโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือต่อบอร์ดไมโครบิตนะครับกับบอร์ดเสริม IoT ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และนำไฟล์ HEX นะครับซึ่งเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปวางที่โฟลเดอร์ไมโครบิตนะครับเอาครับทีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ใบงานที่1นะครับวันนี้ใบงานที่1ของเราโจทย์ง่ายมากนะครับเราจะตั้งนะครับค่าเวลาเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับมีใครเดาได้ไหมครับว่าวันนี้หลอดไฟที่เราใช้งานเป็นหลอดไฟชนิดไหนครับ
1: หลอด LED
0: เป็นหลอด LED นะครับโอเคนะครับเป็นหลอด LED นะครับดังนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับอยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า breadboard นะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับลักษณะแบบนี้เราจะมีตัวต้านทานนะครับมีสายไฟมีบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับอาจารย์จะอธิบายนะครับหลักการทำงานและวิธีการใช้งานตัวบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่า breadboard นะครับซึ่ง breadboard เนี่ยปกติเกือบทุกชิ้นนะครับจะมีการขีดเส้นหรือลากเส้นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าทุกจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับที่อยู่ในแนวเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับอย่างตรงนี้นะครับฝั่งขวาของอาจารย์นะครับเชื่อมถึงกันหมดนะครับแนวไข่ปลาตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นเส้นตรงกลางที่ไม่มีการลากเส้นนะครับเป็นจุดไข่ปลาตรงกลางที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับหมายความว่าจุดไข่ปลาจะเชื่อมกันแค่แนวขวานะครับจากนะครับช่องนะครับเล็กสุดตรงนี้นะครับไปถึงช่องนะครับขออาจารย์ขออนุญาตจิ้มให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ขอใช้สายไฟจิ้มให้ดูนะครับจากแค่ช่องนี้นะครับไปถึงแค่ช่องนี้นะครับอันนี้จะเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับจะเชื่อมแค่แนวนี้นะครับและจะเชื่อมแค่แนวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบรรทัดเดียวเนาะไม่ได้ไปเชื่อมกับช่องอื่นนะครับต่างกันกับด้านที่มีสายหรือมีเส้นนะครับกำกับแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกันหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับทำความเข้าใจและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมง่ายๆสนุกๆนะครับอาจารย์มีขั้นตอนนะครับการทดลองของใบงานที่1ให้พวกเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อนะครับวงจรเพื่อที่จะตั้งค่าครับเวลาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต่อวงจรหลอดไฟ LED นะครับหลังจากนั้นเราจะลองฝึกตั้งค่าเปิดปิดหลอดไฟตามเงื่อนไขต่างๆนะครับและเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนครับหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับและอาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปต่อนะครับวงจรนะครับตามที่นะครับเราจะใช้งานนะครับตอนนี้อาจารย์มีรูปนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะต่อวงจรอย่างง่ายนะครับตามภาพนี้เลยนะครับจะเป็นการต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับซึ่งเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานนะครับวิธีการต่อง่ายมากเลยนะครับหากใครที่เคยเรียนในวิชาฟิสิกส์นะครับหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาของไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าเราแค่ต่อให้วงจรครบวงจรเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะต่อนะครับอาจารย์อยากจะชวนทุกคนนะครับ ยึดกฎนะครับ3ข้อนะครับที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB นะครับต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับมั่นใจแล้วจึงเสียบสาย USB เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอาจารย์จะถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและอาจารย์จะต่อวงจรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเสียบกลับเข้าไปนะครับตามภาพนี้นะครับวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับเราต่อง่ายมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าฐานไฟฉายนะครับ1ก้อนนะครับมีหลอดไฟสีแดงนะครับและก็มีตัวต้านทานครับน้องๆ นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์นะครับมาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนะวิธีการต่อนะครับก่อนที่เราจะหยิบไปต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวต้านทานนะครับก็จะมีลักษณะ2ฝั่งนะครับตามภาพนะครับส่วนหลอดไฟก็มี2ฝั่ง2ขานะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะต่อหลอดไฟครับหลอดไฟ LED เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเขาจะมีขั้วไฟฟ้าครับเราเรียกว่าขั้วหลอดไฟ LED ตามภาพนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับหลอดไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะมีลักษณะขาที่เป็นยังไงครับนักเรียน
1: ยาวครับ
0: ยาวนะครับยาวกว่าขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นด้านบวกจะยาวกว่าขั้วลบนะครับอย่างในภาพนี้นะครับอย่างในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์วางหลอดให้ดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่านะครับตัวที่เป็นขั้วบวกนะครับจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับยกเว้นแต่เรานะครับหาอะไรมาตัดออกแล้วขาสั้นออกทีนี้นะครับต้องใช้วิธีการสังเกตนิดนึงครับบอกอาจารย์ถ้าสมมติผมไม่สามารถแยกได้เลยว่าขาสั้นหรือขายาวทำยังไงครับอาจารย์ก็จะชวนดูในภาพนะครับภาพที่ขึ้นจอนะครับให้วิธีให้สังเกตนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับจะเป็นลักษณะมีแถบเดือยนะครับขึ้นมาสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วลบก็จะยาวกว่านะครับด้านที่เฉพาะในหลอดนะครับเฉพาะในหลอดไฟนะครับไม่ใช่ตรงขาข้างล่างนะครับถ้าใครสังเกตนะครับนะถ้าใครสังเกตนะขั้วบวกนะครับเราจะมีขั้วบวกที่ขายาวกว่าอยู่แล้วนะครับขั้วลบก็เป็นขาสั้นนะครับวิธีการต่อครับง่ายมากเลยครับถ้ากลับไปที่ภาพก่อนหน้านี้นะครับเราก็แค่นะขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่เป็นฐานไฟฉายนะครับนะต่อกับตัวต้านทานนะครับด้านไหนก็ได้นะครับตัวต้านทานใช้ด้านไหนก็ได้พอต่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เชื่อมมาที่ขั้วบวกของหลอด LED นะครับส่วนอีกด้านนึงของหลอด LED ต่อกับขั้วลบครับเอาละครับเราจะทดลองต่อจริงนะครับทีนี้นะครับตรงหน้าอาจารย์นะครับมีบอร์ดทดลองอยู่เนาะ1บอร์ดเราเรียกเบรดบอร์ดนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะแนวนี้นะครับอาจารย์จะหยิบนะครับตัวนะตัวอะไรดีครับตัวต้านทานก่อนนะครับอาจารย์จะหยิบตัวต้านทานก่อนนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะเสียบตัวต้านทานนะครับเข้าไปนะครับที่นะช่องนะครับจุดไข่ปลานะครับ1ช่องช่องไหนก็ได้นะครับจากนั้นส่วนอีกด้านนึงครับอาจารย์จะไปเสียบด้านที่นะมีเส้นสีฟ้านะครับหรือเส้นสีแดงก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับกำกับเราจะได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับว่าตรงนี้เราเชื่อมกับด้านนี้เป็นขั้วบวกนะครับพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้นะครับด้านนี้เชื่อมกับที่เป็นขั้วบวกนะครับเราเอาหลอด LED ครับผมเอาหลอด LED นะครับเฉพาะด้านที่เป็นขั้วบวกขั้วบวกก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับเอามาเสียบนะครับเอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับมาเสียบเชื่อมต่อกับขาของตัวต้านทานตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมเลยได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับเราก็ไปเสียบอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดไข่ปลาครับหรือว่าบอร์ดทดลองนะครับจะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะมีคนถามว่าอาจารย์ครับเราสามารถสลับตำแหน่งของหลอด LED กับตัวต้านทานเอาหลอด LED มาไว้ก่อนตัวต้านทานและเอาตัวต้านทานมาไว้หลัง LED ได้ไหมอาจารย์ก็จะตอบว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับเราไม่มีลำดับนะครับจะต่อก่อนหรือหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นครับหลังจากที่เราต่อตัวต้านทานและหลอดไฟนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหลอดไฟด้านที่ยาวกว่านะครับขายาวกว่านะครับต้องเอามาเชื่อมกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นฝั่งไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับเข้ามาที่วงจรนะครับเอาละครับทีนี้เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัววงจรหลอดไฟ LED นะครับเข้ากับตัวบอร์ดทดลองนะครับ ให้นักเรียนนะครับใช้สายนะครับวันนี้เราจะใช้แค่2เส้นนะครับอาจารย์จะใช้เป็นเส้นสีดำนะครับและเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับวิธีการนะครับอาจารย์จะใช้สายเส้นสีดำนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับจากด้านที่ชิดนะครับอยู่ใกล้กับขาลบนะครับด้านที่เป็นขั้วลบของ LED นะครับอาจารย์จะต่อด้านที่เป็นขั้วลบนะครับอาจารย์จะต่อทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วบวกครับก็คือด้านที่ติดกับความตัวต้านทานนะครับอาจารย์จะใช้สายไฟสีเหลืองนะครับเสียบลงไปเลยนะครับอาจารย์จะเสียบจุดนี้นะครับหรือจะมาเสียบจุดนี้นะครับเสียบจุดอื่นๆนะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเข้าเชื่อมถึงกันหมดนะครับแต่เพื่อความสะดวกและนะครับใช้งานง่ายอาจารย์จะเสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะครับอาจารย์เสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะอาจารย์จะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับด้านบนของอาจารย์นะครับคือด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับผ่านตัวต้านทานตัวที่1นะครับหลังจากนั้นมาผ่านหลอดไฟ LED นะครับโดยที่ผ่านด้านที่เป็นขั้วบวกก่อนนะครับและจากนั้นก็เป็นขั้วลบนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับในฝั่งของบอร์ดนะครับไมโครบิตนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดไมโครบิตเนี่ยจะมีด้านที่ให้เสียบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความง่ายและความรวดเร็วนะครับเราจะใช้ช่องหมายเลข1นะครับช่องหมายเลข1ก่อนนะครับวิธีการดูหมายเลข1ตรงไหนให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับฝั่งนี้นะครับและอีกด้านนึงก็จะเป็นไป10ถึง20นะครับและอาจารย์ต่อสายไฟที่เป็นสีไว้ให้แบบนี้แล้วแบบนี้เราจะสะดวกและใช้งานง่ายนะครับด้านที่เป็นแนวนี้นะครับก็คือตัวเลขส่วนอีกด้านนึงนะครับถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตัวอักษรนะครับกำกับนะครับจะเห็นว่ามี S นะครับมี V และมี G นะครับลักษณะเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ S ย่อมาจาก Signal นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับตัวบอร์ดไมโครบิตเวลาเราสั่งงานนะครับV ย่อมาจากโวลต์นะครับหรือ supply voltage นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นสีแดงนะครับและ G นะครับก็คือ ground นะครับด้านที่เป็นสีดำสีแดงนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามสีแดงเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านสีดำนะครับก็จะเชื่อมถึงกันหมดเช่นกันนะครับยกเว้นด้านที่เป็นสีเหลืองนะครับจะทำงานแยกอิสระจากกันนะครับนักเรียนเอาสายไฟที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่ต่อแล้วนะครับมาเสียบในช่องหนึ่งนะครับเสียบในช่องที่หนึ่งนะครับและจำไว้นะครับว่าเราเสียบช่องไหนนะครับสายสีเหลืองครับเสียบกับด้านสีเหลืองครับผมเพื่อความง่ายนะครับและสังเกตนะได้ชัดนะครับสายสีเหลืองเสียบช่องสีเหลืองนะครับสายสีดำเสียบช่องสีดำครับนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะของวงจรนะครับหลอดไฟ LED ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เราจะใช้ควบคุมนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: ติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษฮะ
1: เฮ้ยเล่นสายพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
5: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: กะโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: น้ำ
7: ชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแวบ
4: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบเอ๊ะ
4: งมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
8: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
6: เกินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
6: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
6: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
6: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
6: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
8: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุนะด้านสุขภาพนะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันนะปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ่เดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้เตรียมสูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดลักษณ์บวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังนะ

0: ับใช้กับองค์กรของตนเอง
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จะบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้ง

0: ล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
1: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
2: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับได้ช่วยเหลือกัน
3: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
4: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

้ในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนา

0: ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์กโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ 170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดินสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์นางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดือนสไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกรยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียThank you.
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

0: ันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว 7,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประกอบศาสนกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นนายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 นณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์

และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒน์จำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาใน

0: พระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรหมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา20นาฬิกาเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชันอีดูราการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันอ๋อเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หือดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ำลังมา
1: เฮ้ยเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือ

0: กลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำใสมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนพระจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือ

0: ภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: าจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง

0: คนเนี่ย
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดอัตลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อหญ้าบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมาเมื่อแลงขี่ควายเข้าเคาะขอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
2: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
3: ปี4142เราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเกาะไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
4: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
3: ยี่สิบห้ายี่สิบหกปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวปวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆขนาดนี้นั่นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
2: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน

ในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ่งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์และสนับสนุน

0: นการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หมุนเลยหมุนจอ
0: คือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้

0: ือสามารถปรับสูงต่ำได้
1: สูงต่ำได้หมดครับ
2: อันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
1: ถูกต้อง
2: น่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
1: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก700-800บาท
0: ว้า
1: จริง
0: เนี่ย
1: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
1: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
1: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
2: อุ้ย700-800เองเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ได
0: ้ครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
2: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
2: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
1: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
1: หนังเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
2: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
1: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
1: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
1: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
1: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
1: สี่หุ้นนะคร
0: ับ
1: 4หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
1: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1
1: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
1: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
1: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้เหรอ
1: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
1: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
1: ใช่ครับ
0: นับเรียวมาน
1: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
2: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
1: มีสำเร็จหมดเลยครับ
0: แต่ว่า
1: ร้านก่อสร้าง
2: มีหมดเลยอันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
1: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นให้กลายเป็นหัวหัวรั้วใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะเหมือนก
1: ัน ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได้ครับเชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
1: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องไปจ้าง
2: เดี๋ยว
0: ไปไหนอ่ะ
2: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะเป็นเหล็กเส้น
1: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
1: ค
0: ือ
1: ยังไงนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
1: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
0: เหล็กเส้นอะนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง่มาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัว
0: ไม่บ
1: ิ
0: ดไม่บิด
1: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
1: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
1: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไป
0: ไม่ไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช
0: ่โอเค
1: โครงสร้าง
0: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันเนี้ยตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์นะครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
0: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
1: สตูเตี้ยหน่อย
0: เตี้ยหน่อย
1: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบขึ้นแล้ว
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: ร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะคร
1: ับ แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บเราก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้เพื่อจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของท่านบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมาได้เดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช
0: ่ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: เออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้ทิกซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิคร
1: ับ โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศคือมันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบฐาน
0: เบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอย่าง
1: นั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
0: มาอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเราตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อนสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีกเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องแบบกระป๋องที่ติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อย

0: ก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ไอความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเน
1: า
0: ะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบอกไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกพุ่มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมากนะมีโฟมน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณ
0: น้องเป้คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
1: เราก
2: ็
1: คนกลางไปเลยครับคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเหลือ
1: ครับคนเหลือ
0: คนเหลือ
1: คนให้มันเยิ้มๆ
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
1: แบบน
2: ี้
1: เลยคร
0: ับเฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดนี
1: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: โยนนิดนิด
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงเนี่ย

0: ให้จีบมันเท่าเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับจีบมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงที่เนี่ยเนี่ยนั่นเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็จะใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียร์แล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลือ
2: เลยใช่ครับ ขูดเป็นน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่จะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่น
0: อ
1: นนะครับข้างบนเรา

0: ก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อย
1: อ
0: แบบนี้นะครับ
1: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
0: ใช่
1: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
0: ใช่
1: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอ้กองเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีที่ไหนมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
0: ใช่
2: ใช่
1: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
1: ฮะแล้วไงต่อครับพี
0: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
1: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
0: ครับ
1: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตอนนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
0: ใช่ไ
1: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
0: ้
1: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
0: ใช่คร
1: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
0: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
1: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
0: ใช่
1: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
0: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
1: โอเคโอเค
0: นี่เราก็ยึดตรง
1: นี้ก่อนแล้วก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
0: เกี่ยวปล่อยธรรมดาครับผมอ่ะเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณฮ่องเต้วันนี้แล้วอันนี้คือตอกแบบทะลุ
0: เลยครับผม
1: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
1: แล้วอ๋อมันเป็นตกกระแทก
0: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได้
0: ก็ได
1: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอ
0: บ
1: กระแทกอันนี้ไม่มีหมดอื่นด้วย
0: อ๋
1: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
1: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูน
0: อ
1: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
0: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
1: เรียบร้อยนะครับ
0: แป้นสีแดง
1: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
0: ต้องมันมีไม้อีกชั้นนึง
1: ประกบมันอยู่ดีนะครับ
0: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
1: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
1: ัน ตอนนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
0: ใส่ได้เลย
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
1: น่าประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
1: ู
2: ก
1: มีความเห็ดๆนิดนึง
0: มันจะดูอะไร
1: ดูเป็นเห็ดๆนิดหน่อย
0: คร
1: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะคะเออไหนก่อน
1: ไ
2: ปดูหมดเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
2: ไหมคะ
0: โอเคกระแทก
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
2: ใช่
1: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนเซ็ปต์ขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
0: ใช
1: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาสาธิตให้ดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์ เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: มะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โผนะครับธรรมศักดิ์ลือภูวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: ที่ผักอะไรครับ
2: ผ
1: ักแหนม
2: ผักแหนม
1: หน่อย
2: เนี่ยมันจะมีน้ำ
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามงี
2: ้ข้างคาว
1: ข้างคาวอ่ะเออเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ๆผมเอาก่อนเลยถุงนะทนไม่ไหวขอเลย
3: ครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
1: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
2: ได
1: ้อ๋อ

0: สร็จเลย
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
2: ปลูกเองก่อนจะพิษจ้า
1: ฮะ
2: จะพิษจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันนะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาหัวหนึ่งเอาหัวหนึ่ง
0: ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่
3: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ซ้ำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้
1: ครับใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
2: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นข้างหลัง
3: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
4: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
4: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอคร
4: ับ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
4: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
4: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
4: ใส่ในถัง
5: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบปนๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันน่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
3: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นถ่านที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
5: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์มาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
6: ประมาณนี้

0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
1: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
2: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็
3: คนผ่าปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
2: ย่อยสลายได
0: ้เหมือนไบโพดรักแล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
2: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
3: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผ่าปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
0: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
2: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางมนแล้วก็ซางป่าค่ะ
4: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
2: ่ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
4: เข้ามาเป็นโด
0: มโล่งๆนะ
4: เป็นแบมบูสตรีท
0: โอ้โห
4: สำหรับ
0: เท่เลย
4: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
0: ครับ
2: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: เราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช่
2: ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยืมมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะใช่อันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากกระไห่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่

0: แล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับ
2: อุ้ยใส่หน้าทาน
1: เด็กผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
1: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
4: ก็ได้มันจะต่างกันแบบ
1: มันหอมมันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
5: ตากแดดแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
1: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
6: เราไม่มีกลุ่มเราก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
7: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
3: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
8: อยากได้เม็ดเป็นหม
9: ูมัดละ5บาท
8: มัดละ5บาทพวกถูกถูกถูกอุ้ยหัวชนเลย
1: นี่ใบอะไรครับผม
10: ผักกระเทย
1: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
10: ผักตุ๊ด
11: ผักตุ๊ด
1: ผักตุ๊ดทำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยัง
7: เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
12: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
1: ่ไผ่
12: ครับไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่สองพันด้วยกันนะครับสร้างมน
1: สร้างมน
3: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
12: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่หนึ่งหน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
3: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
12: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ่เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
1: ้ตอนนี่ยังไง
12: เลยไหมฮะเลยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
13: อย่าให้ขาด
12: อย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเล
1: ี้
12: ยง
1: ยังไปกับผิวก็ได้
12: ยังไปกับผิวก็ได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี้พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชำ
1: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
12: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: โตให้เยอะเลยครับโอ้โหเต็มเลยนะดกมากเลยอ่ะ
12: เพราะฉะนั้นที่ผมบ่มเพาะเนี้ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คื

0: สุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
1: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
2: ไข่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตอง
3: ใส่ใบตองลูก
1: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์

0: ือนอะไร
1: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะอันนี้แบบใส่แล้ว
0: อร่อยลำดับถ้าเผ็ดอีดินอร่อย
1: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะ go inter ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
2: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
1: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
4: ยืมหน่อยนะคะตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่านลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
5: เร็วเว
1: ก
5: เ
1: ว
5: ก
1: ฮ
5: าเร็ว
1: โ
5: ค
6: นี่เรียกวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
1: โอ้ยเจอกลับบ้านหมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ

0: วัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
1: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
0: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
2: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลวนศรีดนชัยของเราจะมีควบคุมถึงคนถึง5วัยนะ
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการด้านจิตใจในทุกด้านทําให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
2: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
2: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป ทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เพื่อนๆมาสนุกกันที่เมืองลพบุรีเมืองที่เต็มไปด้วยลิงค่ะและตอนนี้นะคะเฟย์ก็โดนน้องปะแป้งจนหน้าเฟย์นวลไปหมดแล้ว
1: อีกครั้งนึงค่ะ
2: มันไม่ใช่แป้งหรอกครับเป็นดินสอพองใส่น้ำอบต่างหากหอมไหมล่ะครับ
0: หืมทั้งหอมทั้งเย็นเลยล่ะครับน้องอาร์ต
2: เพราะดินสอพองที่ลพบุรีมีเยอะนะครับ
0: ก็เพราะพี่เฟย์กับพี่ปันรู้ไงคะว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีดินสอพองเยอะก็เลยอยากจะให้น้องอาร์ตเนี่ยพาไปดูวิธีการทำดินสอพองสักหน่อย
2: ถ้าอย่างนั้นต้องไปตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นจะเจอแดดร้อนมากนี่ก็ร้อนแล้วนะครับ
0: หืมใช่ค่ะน้องอาร์ตถ้างั้นน้องอาร์ตนำทางไปเลย
1: ไป
0: ไปเรา
1: ไปกันเลยดีกว่า
3: สวัสดีครับพวกเราอยากจะดูดินสอพองครับ
4: ค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้ของบ้านพี่เก๋เองชาวบ้านกำลังหยอดตากดินสอพองอยู่พอดีเลยค่ะเชิญเข้าไปดูใกล้ๆได้เลยนะคะ
5: แล้วดินสอพองนี่เป็นชื่อของดินหรือว่าเอาดินมาผสมกับอะไร
4: เลยอันนี้คือเป็นดินเลยค่ะเปิดหน้าดินพื้นที่เราอยู่ที่น้องเหยียบอยู่เนี่ยค่ะพอเปิดหน้าดินดำไป10-20เมตรอะค่ะเราก็จะเจอดินขาวตัวนี้ที่เรียกว่าดินมาร
5: แต่พอมองไกลๆแล้วเหมือนทรายเลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นคือดินดิบที่เรายังใช้งานไม่ได
5: ้แล้วดินมานี่มีทุกจังหวัดเลยเหรอคะ
4: จะมีที่จังหวัดเราจังหวัดเดียวแล้วที่ตำบลที่เราอยู่อะค่ะคือตำบลทะเลชุบศร
5: อืออย่างนี้นี่พวกเราขอลองดีบ้างได้ไหมคะ
4: ค่ะเดี๋ยวลองหยอดได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่กลัวเปื้อนค่ะลองไปหยอดดูได
5: ้
4: ล
5: องกันไหม
1: เย็นด้วยค่ะนี่ใส่น้ำแข็งด้วยหรือเปล่า
4: เปล่าค่ะนี่คือเนื้อดินแท้ๆ 100% เลยมันจะมีค่าความเย็นของมันในตัวค่ะใส่ในนี้เลยค่ะแต่ไม่ต้องเยอะนะลูกใส่เข้าไปเลยค่ะ
1: ไ
4: ปแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปหยอดเลยค่ะเนี่ยใส่นี่ไปไหวไหมอ่ะไปลองหยอดได้เลยค่ะเนี่ยแต่ตรงข้านี่เลยค่ะกดเลยลูกกดเลยค่ะกดเลย
1: มาดูพี่ปั้น
4: กดยกขึ้นได้มาลองหยอดใกล้ๆลูกชิดๆนะกดค่ะ
1: ลองมั่ง
4: วางเบาๆวางเบาๆกดเลยลูกกดครับกด
1: พอ
4: เยอะไปหนักมือ
1: ไป
4: หนักมือไปนั่นแหละ
1: พี่เฟย์เอาลงไปเลยค่ะเอาวางลงไปเลยพี่เฟย์เอาวางลงไปเลยค่ะเรื่องนี้พี่เฟย์กดพ
4: อสวยแล้วใช้ได้เด็กๆเดี๋ยวต่อไปพี่นะจะพาไปดูวิธีการผลิตดินสอพองนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้เราพอกันได้แล้วไปค่ะตามพี่มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆได้ลองดูวิธีการทำดินสอพองนะคะ
5: อันนี้นี่คือบ่ออะ

0: ันนี้คือบ่อพักดินสะพองค่ะมันยังอันนี้คือดินสะพองแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่ตกตะกอนอันนี้คือบ่อที่ตกตะกอนแล้วที่หนูลองหยอดกันเมื่อกี้ไงคะน้าเข้ามาพอดีค่ะเดี๋ยวลองให้น้าเขาฉีดไล่ดินให้ดูเนาะ
1: ได้อันนี้ก็คือวิธีแรกเลย
0: ใช่ค่ะได้แหละพอเขาฉีดน้ำแป้งก็จะดูดมาใส่ดินนี
1: ้นี่คือแป้งจะร่วงมาหมดเลย
0: ใช่ค่ะแล้วพวกเศษหินเศษดินเศษทรายก็อยู่ตรงนั้นไงเนี่ยค่ะ
1: อ๋อแล้วน้ำสีขาวก็จะไหล
0: ลงมาค่ะแล้วก็จะดูดมาไว้ในบ่อพักแล้วพอตกตะกอนก็จะเป็นตัวนี้โอ้ใช่ได้เล็กชิดหน่อย
1: ขอชิดหน่อยได้ไหมคะ
0: ไปลงไปเราจะมีตะข่ายคลองอีกทีนึงน้ำแป้งก็จะไหลลงไปนี
1: ้โอ้นี่น้องอานมาดูแล้วโอ้เจ๋งมาก
0: ได้ค่ะพอประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอ่ะมันจะตกตะกอนไง
1: เราก็จะดินสะพองแล้วรอแค่ว่าให้ตกตะกอน
0: ใช่แล้วค่ะก็จะเป็นเนื้อดินแล้วค่ะ
1: โอ้แล้วพอแห้งเสร็จเราก็เอาไปทำอะไรอะคะ
0: ตอนนี้นะมันดินสะพองค่ะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยสกัดน้ำมันปาล์มสีทาบ้านอาหารสัตว
1: ์สีทาบ้านเอาไปทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสีฝุ่นไงคะเป็นสีฝุ่นทาบ้านยาแนวร่องไม้และตอนนี้ที่นิยมกันคือเอามาทำสปาแต่ถ้าเกิดจะทำสปาเนี่ยพี่แนะนำให้ต้องสตูดซะหน่อยนึงอะค่ะ
2: สตูดนี่คืออะไรคะเผาหรือเปล
0: ่
2: า
0: คล้ายๆกันค่ะเป็นเหมือนเล่าฆ่าเชื้อผ่านความร้อนในเขาเหมือนเข้าตู้อบอะไรงี้ก็ได้ค่ะ
1: จากดินธรรมดาก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะและตอนนี้ลพบุรีของเรานะคะมีสวนเรียนรู้ค่ะเพื่อเอาดินสะพองเนี่ยค่ะมาเพิ่มมูลค่านะคะเอาดินสะพองเราไปปั้นเป็นรูปลิงอะค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนใจนะพี่จะโทรบอกครูหนึ่งให
1: ้สนใจค่ะสนใจไหมครับ
3: สนใจครับ
1: สนใจค่ะขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินสะพองค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แป๊บๆงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณครูหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปเอารองเท้าของนิ้งก่อนนะคะ
0: ลืม
1: อย่าลืมนิดนึงนะคะดินสะพองอะ
3: ค่ะ

0: ด็กๆค่ะเมื่อกี้พี่เก๋โทรมาแล้วว่าพวกหนูกำลังจะมาถึงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: ไอในฐานนี้นิ่งพี่เอ๋ปั้นเองหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆช่วยนิดหน่อยครับ
1: แล้วกว่าจะปั้นได้แบบนี้นี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็ไม่นานครับจริงๆเพราะเป็นชิ้นเล็กแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่ความชำนาญครับอย่างพวกเราแรกๆก็อาจจะไม่ดีครับเหมือนที่แรกก็ไม่ดีครับ
1: พอปั้นได้สักพักก็สวยเลย
2: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็มีคนที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะพอปั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นของชำร่วยขายได้เหมือนกันค่ะ
1: หนูเคยเห็นเขาไปทำพวงกุญแจ
0: ใช่ค่ะเป็นเราก็อาจจะดีไซน์ของเราเป็นพวงกุญแจลิงใครมาลพบุรีก็ขายเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกของลพบุรีเราไป
1: ได้แล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็เป็นสีตาก็สีเหลืองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีตาขาวแล้วก็ตาดำถูกไหมคะ
1: ถ้าตาแดงนี่ต้องไหมคะ
0: โอ้ใช่เลย
1: ปั้นเป็นลิงสงสัยคงจะไม่รอดคงจะไม่เหมือนลิงแน่เลยงั้นน้องปั้นขอลองปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ขนมไทยเนาะ
2: ครับผม
3: โอ้โหน้องปั้นคะ
1: พูดถึงขนมไทยพี่เฟย์ก็อยากกินเลยไม่ใช่พี่เฟย์คนเดียวหรอกมั้งคะหนูก็อยากกิน
0: เด็กๆชอบขนมไทยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ด
1: ัง
0: นั้นดีมากเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเราเนี่ยค่ะจะมีการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้กับบุคคลที่สนใจค่ะ
1: บ้านสนใจค่ะ
0: โอเคหนึ่ง
1: สนใจค่ะ
0: โอเคสอง
4: อาด้วยครับ
0: โอ้ยสามและสี่คนอย่างนั้นจ้า
1: ขอบคุณคือหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นค่าของดินสอพองดินไทยๆของเรานี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะต่อไปนี้เนี่ยถ้า

0: บอกว่าดินเนี่ยไม่มีค่าเฟย์จะไม่เชื่อเลยล่ะค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะยินดีค่ะ
0: มาเรามาปั้นให้กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่าค่ะ
1: เฮ้ยทำไมลิงถึงแครอทเนี่ย
0: แต่
1: รู้สึกว่าแครอทจะไม่มีเนื้อแล้วนะมะปังแอบกินหรือเปล่ามะปังแอบกินหรือเปล่า
0: ดอกไม้อันนี้เป็นตั้งชื่อให้ดอกกุหลาบสีชมพูนี่ค่ะแครอทของปั้นปั้นมาตั้งนานได้แค่อันเดียวค่ะแต่ก็ภูมิใจนะคะ
3: นี่ของอะไรครับปั้นมาตั้งนานเพิ่งคิดออกว่าจะปั้นอะไรครับนี่คือปลาโลมานะคะส่วนนี่ก็ไดโนเสาร์
4: สวัสดี
0: ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนพวกเราทำขนมอะไรเหรอคะ
4: วันนี้แหละครับวันนี้ในเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับคุณครูก็มีขนมดีๆมีความหมายดีๆนะครับมาให้กับหนูๆได้ลองทำกันนะครับก็คือขนมหน้านวล
0: ขนมหน้านวลแบบนี้หรือเปล่าคะ
4: ใช่ลูก
0: เหมือนพวกเราตอนนี้เลย
4: ใช่ลูก
0: อันนี้หรือเปล่าคะขนมหน
4: ้
0: าน
4: วลใช่แบบในนี้ลูกนะครับ
0: พวกเราแกะออกมา
4: ได้เลยลูกเป็นไงลูกหอมไหม
0: หอมมากเลยค่ะหอมไหม
5: หอมอ่ะ
0: หอมเนาะกลิ่นมันเหมือนขนมไข่อ่ะใช
4: ่ใช่ลูกใช่กลิ่นจะคล้ายกับขนมไข่นะครับ
0: แน่แน่โอ้โหเหมือนขนมไข่ไหมคะน้องปั้นใช่ค่ะแต่ข้างในมันเหมือนมันจะมีครีม
4: ใช่เพราะว่ามันทำมาจากไข่ไงลูก
0: งั้นเมืองให้น้อง
1: ขอชิมด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: น้องมาปางลองชิมเลย
5: หอมมากอ่ะ
4: อร่อยไหมครับ
5: อร่อยอะค่ะ
4: อร่อย
5: มันจะหอมกลิ่นของไข่ใช่ไหมคะแล้วข้างในมันเหมือนมีครีม
4: แบบใช่ลูกมันจะนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของมันเนี่ยจะมีครีมนิดๆ ติดอยู่ที่ขนมใช่ไหมลูก
0: ขนมหน้านวล นี่ต้องใส่อะไรบ้าง
4: ในส่วนผสมของขนมหน้านวล นะครับก็จะประกอบด้วยแป้งสาลี
0: แป้งสาลี
4: ไก
0: ่ไข่ไก่
4: น้ำตาลทรายปน
0: น้ำตาลทรายปน
4: กลิ่นวานิลาก
0: ลิ่นวานิลา
4: ก่อนที่เราจะทำขนมเราจะต้องเตรียมพิมพ์ก่อนลูกเราจะต้องทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยแล้วก็วางใส่ถาดนี้แล้วจะเอาไปอบใช่เราจะต้องอบให้พิมพ์มันร้อนก่อนเป็นการอบขนมแล้วให้มันพองและโปร่งด้านในหนูเคยได้ยินไหมลูกขนมทองโปร่ง
0: ไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
4: ขนมทองโปร่งเป็นขนมไทยโบราณที่เป็นขนมชนิดเดียวกับขนมหน้านวล
0: อ้าวงั้นขนมนี้ก็คือขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งเรียกได้สองอย่าง
4: ถูก
1: มันเรียกได้สองอย่าง
4: ใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าทองโปร่ง
0: เป็นรู้แล้วล่ะค่ะ
4: เพราะอะไร
0: กัดข้างในแล้วมันจะแบบว่าไม่มีอะไรโ
4: ปร่งใช่มันจะทีนี้มาคุณครูทาให้ดูลูกทาเห็นไหมลูกเห็นไหมทาให้ทั่วแบบนี้อ่ะลองทำเลย
0: นี่ครับทำนะอ่ะขยับใกล้ๆ
6: ม
0: ัน
6: จะได้ไม่
4: ไหนลูกไหนลูก
5: มันเหมือนว่าจะเยอะไปแล้ว
4: ก็อย่าให้เยอะมากลูก
0: เยอะไปไหมคะ
4: ไม่เยอะลูกอ่ะไม่เยอะ
0: ถ้ามันเยอะก็เทออก
4: อ
0: ันนี้เสร็จแล้
4: วลูกอันนี้เสร็จแล้ว
0: อ
4: ันต่อไปอันต่อไป
0: ทาเองนะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะน้อง
1: ค่ะ
4: เสร็จแล้วทาเสร็จแล้ววางนี่ลูก
0: พี่เป
4: ๊ทาเสร็จแล้ววางนี่ลูกช่วยกันลูกช่วยกัน
5: ทาสองอันเลย
4: ช่วงที่น้องๆกำลังทาพิมพ์นะครับพี่ๆก็เตรียมแป้งและอะไรลูก
0: แป้ง
4: และ
0: น้ำตาล
4: นะครับแป้ง1กลุ่มใช้2ช้อนโต๊ะ
1: 2ช้อนโต๊ะ
0: อันนี้
4: ส่วนอันนี้ใช้เท่าไหร่ลูก
0: ใช้
4: 1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงเอาเลยตวงเลยเอาพายมาลูกเอาปาด
0: ทำเองค
4: ่ะใส่นี่ลูก
0: ใส่นี่ค่ะแล้วที่เหลือก็เทใส่ในนี้เลย
1: สองช้อน
4: หมดเลย
1: ปาด
4: เลย
1: น้องอาร์ทำเป็นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเฟย์เอาพิมพ์ไปใส่ตู้อบ
4: เลยลูกนะครับอันนี้กี่ช้อน
0: พี่เฟย์ระวังร้อนนะคะ
4: สองแล้วอันนั้นกี่ช้อนลูกสองอันนั้นครบแล้วครับครบแล้วลูกมาอันนี้มาไว้นี่เลย
1: ตั้งไว้แล้วนะคะคุณครูค่ะ
4: ตั้งไว้แล้วลูกมาทีนี้มาทางนี
0: ้
4: เหลืออะไรลูก
0: กับกลิ่นวานิลา
4: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็จะต้องแยกไข
0: ่ใครอยากแยกไข่บ้างหนูค่ะ
4: อยากแยกไข่ทุกคนเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งเราใช้ไข่8ฟอง
1: เยอะมากเลย
4: เยอะไหมลูก
0: เยอะ
4: ไหมนะครับอ้าวตอกไข่เลย

0: เอ้ยอย่างนั้นก็ได้
1: อ้าวไม่ต้องกลัวไข่เจ็บค่อยๆนะคะนั่นแหละแล้วก็จิบว้า
0: ลองใหม่ลูกลองใหม่
1: หนูพี่ไปก่อนแล้วกันนะครั้งแรกหนูต่อเข้าไปตรงนี้นี่แล้วมันจะแตกมาอย่างนี้แล้วหนูก็ค่อยๆกดทำได้หรือยัง
2: ทำได้แล้วครับ
3: ลองทำดู
1: อีกนิดนึง
2: ว้า
0: เอาเทเลยลูกเทเล
4: ยไม่แตกด้วย
0: แตกแล้ว
1: แตกแล้วว้ายว้ายไข่แตกไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเอาใหม
1: ่ค่อยๆนั้นหนูอย่าบีบแรงนะครับอย่างนั้นแหละค่อยๆ
0: อย่
1: าสูงอย่าสูงมากอย่าสูงมาก
0: เอาออกเลยอันนี้ได้เท่าไหร่ลูก
2: ไม่แกลกแล้ว
0: ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเครื่องตี
1: เราอันนี้เราถ้าเราไม่ใช้เครื่องก็สามารถใช
0: ้ใช้แต่ก็มือ
2: โอ้โหแต่นาน
0: แต่นานไหมลูก
1: นาน
0: เพราะเราต้องการให้มันขึ้น
1: พี่เฟย์ว่าถ้าใช้ตะกร้อมือนี่น้องมะปางกับน้องอาร์ตนี่แบบว่าก
2: ล้ามขึ้นเลย
0: กล้ามขึ้นเลย
1: อยากกล้ามขึ้นไหมครับ
3: ไม่อยากครับ
1: อ้าว
0: เอาเลยลูก
1: พี่เฟย์ระวัง
0: ค่อยๆจิ้มลงไปลูกเร่งขึ้นลูกเร่งสปีดขึ้น
1: เป็นไงครับอยากลองไหมอยากลองไหม
2: อยากครับ
1: เดี๋ยวนะ
2: เอ้ย
1: นะครับไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีฟองๆขึ้นแล้ว
0: ตีให้ขึ้นฟูขาวเลยลูกตีลงไปที่ไข่เลยลูก
1: โหสวยงามมากกระเด็นมาถึงนี่เลย
0: ไหนลูกเริ่มขึ้นฟูหรือยัง
1: ขึ้นแล้วค่ะเริ่มฟูแล้ว
0: เป็นส
1: ีย
0: ังไงลูกออกสี
1: นวล
0: ๆ
1: ใช
0: ่นวล
1: ๆแต่สีมันจะอ่อนกว่าเดิม
0: ใช
1: ่น้องอาร์ตเคยทำแบบนี้ป่ะ
2: ไม่เคยครับแต่เคยเห็นแม่ทำ
1: ช้า
0: หมุนช้าๆลูกทีนี้น้องใส่น้ำตาลลูกนี่เลยตักใส่ไปเรื่อยๆเลย
2: แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะ
0: มันก็จะผสมเข้ากันใส่จนหมดเลยลูก
2: คร
1: ับ ใส่จนหมดเลยนะน้อง
2: ครับป่า
1: แล้วพิมพ์ของเรานี่ได้หรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์ตัวนั้นนะครับที่ร้อนเดี๋ยวจะเอาออกมาแต่ก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์นะครับเราจะต้องเอาอะไรใส่ก่อนลูกกลิ่นอะไร
1: กลิ่นวานิลา
0: ใช้2ช้อนชาเอาแป้งใส่ลูกเอาแป้งใส่เอาละคนให้เข้ากันใส่ให้หมดเลยคนให้เข้ากัน
2: รู้สึกว่าไข่มัน
0: ปิดเครื่องลูกปิดเครื่อง
2: รู้สึกเหมือนว่าไข่มันจะแข็งไงไม่รู้ครับ
0: เคลียร์คนให้มันเข้ากันลูก
1: เปิดแล้วคร
0: ับไม่ต้องเปิดครับอย่าเปิดเลยยกไปไว้ในถาดนู้นเลยลูกค่อยๆคนให้เข้ากันลูก
1: นี้นะครับตะล่อมข้างๆให้มันมาอยู่ที่เดียวกัน
0: เราจะไม่คนแรงเนื่องจากว่าไข่จะเป็นไงครับยุบตัว
1: นี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้มันโป่งนะคะ
0: ใช่เราจะไม่ทำให้ไข่มันยุบการฟูหรือยุบตัวนะครับ
1: ค
0: นให้เข้ากัน
1: คนให้แป้งเข้ากันกับเนื้อไข่เลยหอมเนาะ
3: ใส่เลยนะ
1: ใส่เลยครับ
0: 2ช้อนเต็มๆลูก2ช้อนเต็ม
1: ดูดิมันเหมือนมันซึมเข้าไปข้างใน
0: แล้วคนลูกคนให้เข้ากัน
1: ส่งให้พี่ป้าหน่อยครับ
2: มันเหมือนช็อกโกแลต
1: ช้อนนะคะ
0: แรงได้อีกลูกแรงได้นิดนึงแรงได้นิดนึงมันจะได้เข้ากันกันลูก
1: แล้วคนให้เข้ากันค่ะนั่นแหละเข้ากันเรียบร้อย
0: เข้ากันเรียบร้อยหรือยัง
3: เข้าแล้วนะคะ
0: เข้าแล้วทีนี้เอามานี่ลูกให้คุณครูดูสิส่วนผสมเนียนดีมากเลยนะต่อไปก็อะไรลูก
1: เอาพิมพ์
0: ที่อบอยู่ในเตาออกมาใส่ถุงมือด้วยนะครับเพราะว่าถาดเป็นไงลูก
1: ร้อน
0: ร้อนไหมลูกระวังนะครับระวังนะลูกมาเลยทีนี้มาวางตรงนี้ร้อนไหมลูกร้อนแล้วนะครับทีนี้เราจะตักขนมนะครับหยอดลงเพียงแค่3ส่วน4ของพิมพ์เท่านั้นเองระวัง6ระวัง6
2: มันไม่ออก
1: มันจะไม่ตรงพิมพ์แล้วมันจะไม่ตรงพิมพ์แล้ว
2: พอแล้ว
0: พอลูก
1: ขึ้นหลังเดี๋ยวนะคะสงสัยน้องเขาอยากเอารวดเร็วมั้งคะดูสิค่ะเพิ่มมาอีกพิมพ์น
0: ึ
1: ง
0: ตักมาเลยลูก
3: อันนี้พอเลย
2: ไม่กิน
1: นี่ใช่ไหมครับมีครับนี่เห็นไหมมันก็จะพอดี
3: พอมันเกินใช่ไหมเราก็มาใส่อันอื่น
1: เอาแล้วไม่ต้องเทออกครับ
3: ใส่ไปอีก
1: ตักปึ๊บปาดนั่นแหละครับอันนี้รอจนกว่ามันจะหมดรอจน
0: ลูกอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปอบ
0: ใช่เดี๋ยวเราเอาเข้าอบนะครับใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาอบ10ถึง15นาทีนะครับหรือ ให้หน้าขนมเนี่ยออกสี

0: เอาไปอบได้เลย
1: ถือช่วยได
0: ้เลย
1: ระวังตกค่ะระวังตกอดกินเลยนะ
0: ใส่เลยลูก
1: 150นะคะใช้เวลา 10-15 นาทีค่ะใส่เข้าไป
2: ขนมหน้านวลหรือขนมทองโปร่งจัดอยู่ในขนมตระกูลทองซึ่งเป็นของมีค่าทุกยุคสมัยเลยนะครับฉะนั้นคนจึงนิยมใช้เป็นขนมมงคลโดยเฉพาะในงานแต่งงานเพราะให้ความหมายถึงความร่ำรวยลักษณะขนมตรงกลางจะเป็นโพรงมีน้ำตาลเยิ้มเล็กน้อยหน้าขนมจะเป็นสีเหลืองนวลเรียบเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนอบขนมให้ดีๆนะครับถ้าไฟแรงหน้าขนมจะไม่เป็นสีนวลและข้างในอาจจะไม่โปร่งซึ่งจะผิดลักษณะของขนมหน้านวลครับและนอกจากจะเป็นขนมมงคลแล้วยังเหมาะจะเป็นของฝากของขวัญด้วยนะครับ
1: บรรยากาศดีนะคะระหว่างนั่งรอ
3: หมดแล้วเหรอคะเนี่ย
0: ใครกินของคู่หมดเนี่ยลูก
3: หมดแล้วค่ะน้องอาร์ต
1: อันเห็นพี่เฟย์กินอยู่คนเดียวเลยครับ
3: เฟย์ไม่ได้กินนะน้องอาร์ต
1: พี่เฟย์คะไม่ต้องมาพูดเลยค่ะแหมนี่ขนาดกินเล่นๆนะคะเนี่ย
0: ขนมของพวกหนูเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะลูก
3: มันฟูแล้วค
0: ่ะไปดูซิไปดูซิ
1: เดี๋ยวเราจะ
4: ไปดูให้นะคะ
1: กินจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แค่เรื่องน้ำย่อยค่ะ
0: เรื่องน้ำย่อยของคุณหนึ่งทีเดียว
3: หูยกินหอมมากเลยค่ะ
0: เอาออกมาสิลูก
1: พี่แฟนระวังร้อนค่ะเดี๋ยว150เลยนะ
0: มาวางไว้ตรงนี้ลูกมาวางตรงนี้นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้
1: ว
0: ้
1: าว
0: เป็นไงลูก
3: สวยค่ะ
0: ช่วงนี้เราจะต้องรอจนกว่าขนมเนี่ยจะเย็น
3: น้องอาร์ตเห็นฝีมือของตัวเองแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกดีครับ
0: รู้สึกดีเป็นไงลูกภูมิใจมั้ยลูกกับขนมตรงน
3: ี้ภูมิใจครับภูมิใจแล้วนํามาปังนะคะมาปังคนสวยอันนี้คืออะไร
0: ตอนนี้นะครับขนมเป็นไงลูกมันเย็นแล้วนะครับพิมพ์ก็เย็นแล้วเดี๋ยวนี้ครูจะมาสอนวิธีการเอาขนมออกจากพิมพ์เราก็หยิบขนมขึ้นมานะครับจับทาง2ด้านนี้นะครับแล้วก็บิดเล็กน้อย
3: ให้ขนมมันออกจาก
0: บิดพิมพ์เล็กน้อยเห็นไหมครับพิมพ์เย็นแล้วขนมก็จะหลุดโดยง่าย
1: แต่ถ้ายังอุ่นๆอยู
3: ่
1: ก
3: ็
1: ย
3: ังง่ายมากเลยค
0: ่
3: ะ
0: เห็น
1: ไหมนี่ค่ะเสร็จพอดีเลยค่ะเรือกับไม้พายลองคุ้มไม่ทันนะ
0: ไหนลองสิลูกลองสิลองทำสิ
1: บิดตรงนี้เหรอครับ
0: บิดนิดเดียวแล้วก็คว่ำขนมออกมาลูกออกไหมลูกออกไหม
1: ออกค
0: ่ะออกแล้ว
1: ออกแล้วครับ
0: ไหนน้องออกไหมลูกให้ครูดูสิ
3: อันนี้ขึ้นฟูมากเลยนะ
0: เห็นความขึ้นฟูของขนมที่เราตีไหมลูก
2: ส่วนผสมขนมหน้านวลแป้งสาลี2ช้อนโต๊ะไข่ไก่8ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงกลิ่นวานิลา2ช้อนชา
0: เป็นไงลูกขนมน่ากินไหมครับ
3: น่ากินค่ะ
0: ถ้างั้นก็ชิมเลย
3: คุณครูคะคุณครูลอง
0: เอาเลยลูกหนูกินกันให้อิ่มเลยลูก
3: คุณครูไม่กล้ากินของพวกหนู
0: เป็นไงลูก
3: รสชาตินี่สู้ของคุณครูได้เลยนะคะเนี่ยอีกอย่างนึงมันเป็นโป่งๆข้างในด้วยเห็นไหม
1: ไม่แต่มันหัวมันเหลือว่าจะมีน้ำอะไรสีแบบ
0: ใช่ไข่แดงไงลูกที่ปนกับน้ำตาลเวลาอบออกมาแล้วเนี่ยตัวที่มันสุกด้านนอกมันก็จะสุกส่วนด้านในที่สุกแล้วก็ยังมีปริมาณของน้ำตาลที่มันยังทำให้เหมือนเป็นคาราเมลนิด
3: ๆครูคะแล้ววันนี้คุณครูเหนื่อยไหมคะ
0: เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลูกสนุกดี
3: พวกเราสอนยากไหมคะ
0: ไม่ยากเลยเก่งมากเก่งกันทุกคนเลยนะ
3: พวกเราต้องขอบคุณคุณครูสมภพมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็ทำให้พวกเราได้รู้จักขนมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นขนมร่ำรวยนั่นก็คือขนมทองโปร่งหรือว่าขนมหน้านวลนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: อร่อยมาก
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนม

0: ไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยอร่อยขนมไทยอะไรเอ่ยและกิจกรรมสนุกสนุกก็ยังรอเพื่อนเพื่อนมาร่วมสนุกและมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
2: วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็บพยากรณ์แป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม
0: ่เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มาเลย
6: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำ

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยังไม่ถี่นะครับรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆโดยแอปพลิเคชันนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสด็จเมืองไทยเป็นแอปพลิเคชันที่นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับผมต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลเยอะมากและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: เที่ยวชุมชน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนเยือนวิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

ับผมเช้าๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมาจุดชมวิวผาบ่องนะครับเราจะเห็นทัศนียภาพนะครับผมภูเขาต้นไม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีแม่น้ำนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นน้ำตกเลยนะครับไหลผ่านตามช่องนี้ไปนะครับผมดูจากภูเขาสองฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องไปนะฮะชาวบ้านที่นี่นะครับผมก็เรียกว่าช่องนี่แหละแต่คำว่าช่องของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นบ่องนะครับก็เลยเป็นผาบ่องนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีลำน้ำนะครับผมแม่ละมาดนะครับเขาเรียกว่าเขื่อนพลังงานน้ำผาบ่องนะครับที่ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ใช้กันนะครับผมเนี่ยอยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ชื่นชมดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามนะครับในเช้านี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวให้หนักใจเลย

ที่นี่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องสภาพแวดล้อมรอบๆวัดจะมีต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและความสงบมีอาคารอุโบสถกุฏิสงฆ์และศาลาอเนกประสงค์ปูชนีวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบพม่าและองค์พระเจดีย์ครับ

0: ีกหนึ่งความสำคัญของวัดผาบ่องใต้แห่งนี้นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มครับที่ชาวบ้านนะครับผมขึ้นไปบนภูเขาผาบ่องแล้วก็ไปเจอพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มเนี่ยชาวบ้านก็เลยนำมาสักการะบูชานะครับก็เลยไปอัญเชิญมาแล้วก็มาไว้ที่วัดผาบ่องใต้แห่งนี้ครับผมจริงๆองค์จริงนะฮะจะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็มีองค์จำลองมาให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ด้านล่างแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดผาบ่องเหนือนะครับผมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้นะครับและในวัดแห่งนี้นะฮะจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชนะครับที่จัดแสดงนะครับผมการแต่งกายนะครับของคนแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ครับ
1: สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมกับพม่าโดยจะเห็นได้จากรูปทรงของศาลาการประเรียนโบสถ์และเจดีย์ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เป็นผลงานที่สวยงามเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้เราก็ไปทั้งวัดผาบ่องเหนือและวัดผาบ่องใต้ซึ่งนอกจากความทางศิลปะแล้ววัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอีกด้วยอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วจุดต่อไปเราจะไปหาอาหารอร่อยๆกินกันครับที่นี่เลยร้านอาหารลาบเป็ดชายทุ่งเที่ยวแล้วเราก็ต้องกินใช่ไหมครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็ดชายทุ่งนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อมากเลยเขาบอกว่าไก่ที่นี่อร่อยลาบเป็ดที่นี่ก็อร่อยนะครับผมไม่ไหลแล้วนะฮะไปกินกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผมทางร้านนะฮะจัดเมนูเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกนะฮะไก่อบฟางนี่อันนี้น่าจะเป็นไก่บ้านนะผมก็จะมีอันนี้เลยครับลาบเป็ดชายทุ่งนะครับแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็อีกลาบนึงก็คือลาบปลาดุกแล้วก็มีต้มยำปลาคังนี่ครับอันนี้จัดมาสวยงามมากนะครับปลาช่อนกระบอกนะฮะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านี่ครับชิมลาบเป็ดก่อนเลยนี่ครับลาบเป็ดชายทุ่งจัดไปคำว่าเริ่มอร่อยอร่อยอร่อยมากชิมลาบต่อไปครับลาบปลาดุกมันมีความแห้งกว่าแล้วสีไม่เหมือนกันขออนุญาตใช้มือนะฮะเด็ดมากเนื้อดีมากเนื้อแน่นมากต้มยำปลาคังแซ่บบอกเลยว่าแซ่บปลาช่อนกระบอกต้มตำทอดต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่มาผาบ่องนะครับผมห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดนะครับผมลาบเป็ดชายทุ่งนะฮะอร่อยจริงๆผมรับประกันเลยนะครับผมเดี๋ยวกินเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนั่นก็คือบ้านห้วยปูแกงครับการเดินทางของเรานะครับที่จะไปบ้านห้วยปูแกงนะครับเราจะเดินทางโดยเรือนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาร่องเรือในแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำปายนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านห้วยปูแกงเลยละกันนะครับ

ถึงแล้วนะครับผมหมู่บ้านห้วยปูแกนะครับผมหรือว่าหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนะครับและที่นี่นะครับผมมีอยู่2ชาติพันธุ์นะครับนั่นก็คือกะยันแล้วก็กะยอนะครับกะยันเนี่ยคือกะเหรี่ยงคอยาวส่วนกะยอเนี่ยคือกะเหรี่ยงหูใหญ่ครับกะยันหรือที่รู้จักทั่วไปว่ากะเหรี่ยงคอยาวเป็นชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐกะยาประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าเมื่อสมัยก่อนนะครับเกิดการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลทหารพม่าทำให้ประชากรกะเหรี่ยงคอยาวพากันอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยตามตะเข็บแนวชายแดนและบางส่วนได้เข้ามาอาศัยในเขตประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่จึงเป็นชุมชนที่ค่อนข้างใหญ่และเก่าแก่และยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีอีกแห่งหนึ่ง

0: ึงแล้วครับออนเซ็นธรรมชาติขนาดใหญ่และที่นี่คือบ่อน้ำร้อนผาบ่องนั่นเองครับ
1: เที่ยวมาก็เหนื่อยเดินมาก็เยอะนะครับที่ผาบ่องแห่งนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแท้นี่ครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนผาบ่องนะครับผมที่นี่เขามีบริการนวดด้วยนะครับมีนวดอะไรบ้างครับพี่นวดเท้านวดตัวนวดน้ำมันแล้วก็มีแช่ออนเซ็นด้วยใช่ไหมครับนี่ที่แห่งนี้นะครับมีทั้งแช่เท้าก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องส่วนตัวก็ได้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนี่แยกกันนะครับแยกได้นะครับไม่ได้แช่รวมนะฮะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเอาท์ดอร์ด้วยฮะชื่นชมกับบรรยากาศทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับมันเหมาะมากเลยนะฮะที่เราเดินมาทั้งวันเที่ยวมาทั้งวันกินมาทั้งวันแล้วก็ได้มาพักผ่อนที่น้ำพุร้อนผาบ่องแห่งนี้นะครับ

0: ีคนบอกไว้ว่าถ้าเราอยากยลวิถีของชุมชนและสัมผัสกับการใช้ชีวิตแท้ของชาวบ้านให้เราไปที่ตลาดและสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องแห่งนี้ตลาดที่ไม่ควรพลาดที่จะไปแวะชมนั่นก็คือตลาดที่เรียกกันว่ากาดซอกจ่ากาดซอกจ่าตลาดนัดวิถีชุมชนของบ้านผาบ่องตั้งอยู่ที่ลานวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องโดยเปิดทุกวันศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำอาหารและผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงอาหารของชาวไทยใหญ่และอาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายครับ
1: เชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบก็ต้องชื่นชมต้องแสดงความยินดีที่ชุมชนของท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิติ
2: ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กระทรวงทำเองพร้อมยินดีที่จะช่วยผลักดันนะคะยกระดับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลประเพณีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนะคะก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ

ถ้าใครจะวางโปรแกรมมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับเต๋าแนะนำให้ใส่กาดซอกจ๋าลงไปเป็น1จุดเช็คอินของคุณด้วยนะครับรับรองว่าจะหลงรักเสน่ห์ของชุมชนชาวปากกากะยอและชาวไทยใหญ่แบบเต๋าแน่ๆ

และนี่คือที่พักของผมครับที่นี่คือพิชพรเฮาส์นะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะทางซ้ายมือของผมนะครับนี่ถ้าเป็นฤดูที่ผ่านนะฮะก็จะมีทุ่งข้าวนะครับผมสวยงามเขียวกระจีเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะเขาเรียกว่าเฮือนไทยใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักที่นี่คืนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของขึ้นไปเก็บบนห้องแล้วก็เดี๋ยวไปเจอที่ลานครับผมพามารีวิวห้องก่อนพามารีวิวห้องก่อนนี่ห้องพักนะครับและนี่คือวิวของห้องพักดูฮะวิวนี่หลักร้อยล้านอ่ะรอบๆนะครับบอกเลยว่าล้อมรอบด้วยภูเขานะครับทั้งหมด360องศาเลยโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับทีมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมจะเป็นชุดอะไรรอดูฮะรอดูสวัสดีครับไมค์สูงนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ดูโชว์กันนะครับผมตอนนี้แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศแล้วเรียบร้อยกับทีมงาน

หลังจากที่เมื่อคืนเราได้สัมผัสถึงอาหารที่แสนอร่อยการแสดงสุดพิเศษและรอยยิ้มอันแสนเป็นมิตรของชาวชุมชนผาบ่องแล้วเช้านี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนบ้านผาบ่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่จึงทำให้เมืองในสายหมอกแห่งนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยล่ะครับซึมซับกับบรรยากาศยามเช้าที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวทิวเขาให้เราได้สัมผัสบรรยากาศหนาวๆสุดแสนจะโรแมนติกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะช่วยเติมพลังชีวิตให้เต็มได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: ครับต้องเตาครับเอาชาเพิ่มไปครับผม
1: อ๋อขอบคุณครับคุณพ่อครับ
0: ผม
1: มากข้าวผัดนี่อร่อยมากเลย
0: ก็ที่นี่เราใช้น้ำมันพืชถั่วลิสงที่เราผลิตตรงนี
1: ้อ๋อคือผลิตเองเหรอครับ
0: ผลิตเองครับที่นี่ครับ
1: อ๋อมีหน้านี่คือความพิเศษของที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันจะหอมแล้วก็มีที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ผลิตน้ำมันถั่วลิสงที่นี่ที่เดียวเดี๋ยววันนี้เรามีการสาธิตการทำถั่วลิสงครับผม
1: ไอ้ยาเฮ้ยขอไปดูได้ไหมครับคุณ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาน้องเต๋าไปดู
1: ได้ครับผมเดี๋ยวผมรีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ

0: มาแล้วครับคุณพ่อครับเร
1: ีย
0: บร้อยครับอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มีวิธี
1: อันนี้วิธีน้ำมันถั่วลิสงเนี่ย
0: น้ำมันถั่วลิสง
1: ขั้นตอนที่หนึ่งจะวิธีปอกเปลือก
0: ร้อยนี่เราก็ใส่ในช่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่เอาใส่
0: ก็จะบดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่แม่ละเอาใส่แล้วก็บดออกมาแล้วก็ไปปัดแล้วก็ไปสับเอาอันนี้เป็นขั้นตอนที่2
0: ที่2ตอนนี้
1: เ
0: ฮาม
1: ันมาตำขึ้นละเอียดแต่ว่าเฮามันเป็นการออกกำลังกายด้วยที
0: ่ขั้นตอนที่3คือเอามานึ่งขั้นตอนที่4นะครับส
1: ุ
0: ดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายละ
0: คือยังครับคือยัง
1: ตอก
0: น้ำมัน
2: ตอกน้ำมัน
0: ตอกน้ำมันนะครับนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนในการทำน้ำมันถั่วไร้เสือ
1: เมื่อก่อนนี่จะถั่วพื้นเมืองแต่ตอนนี้เราถั่วไร้เสือ
0: ไปเจอที่ร้านถั่ว
1: สายฟ้า
0: โอ้ชื่อเท่ครับร้านถั่วสายฟ้าสายฟ้
1: า
0: ไ
1: ป
0: ขอบคุณครับถึงแล้วครับร้านถั่วสายฟ้านะครับผม0857110607นะฮะเมมไว้นะครับผมโทรสั่งได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีกลุ่มคั่วถั่วผาบ่องด้วยสวัสดีครับพี่สายฟ้าครับผมพี่ขายถั่วอะไรบ้างครับพี
3: ่ครับของเราที่หลักๆก็คือจะเป็นถั่วลายเสือนะครับ
0: เขาเรียกว่ากลุ่มคั่วถั่วเลยเหรอฮะ
3: ครับเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย
0: อ๋อกลุ่มคั่วถั่วผาบ่อง
3: ครับ
0: นี่
3: คั่วถั่วเสือสามหมอกนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือสามหมอกเสือสามหมอกอันนี้คือต้มยังครับ
3: อันนี้ต้มแล้วครับคือตอนนี้เป็นขั้นตอนการคั่วนะครับ
0: เราเลือกยังไงครับในการคัดเมล็ด
3: ก็คือคัดเม็ดที่มันไหม้ออกนะครับ
0: เม็ดไหม้เม็ดนี้อาจจะเป็นถั่วดำได้ไหมถั่ว

0: นี่พอเราทอดเสร็จก็ไปเสด็จน้ำมันตรงนู้นใช่ไหมครับแล้วก็แพ็คได้เลย
1: ครับแพ็คขายได้เลยซึ่งของเราก็มีวางจำหน่ายที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวให้เชิญพี่เต๋าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่สายฟ้ามากๆนะครับ

ี่คือสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปข้างบนนี้นะครับตรงนู้นก็มีนะฮะอันนั้นก็จุดแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งนะครับถ่ายรูปได้ตอนเช้านี่คือหมอกสวยมากจบทริปของเมืองในสายหมอกด้วยความประทับใจจริงๆนะครับเชียร์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบความอินความฟินแบบนี้กับชุมชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามแฝงด้วยวิถีชีวิตอันเปี่ยมเสน่ห์แบบดั้งเดิมที่ผู้คนที่นี่ยังคงสืบสานรักษาไว้ที่นี่ชุมชนคุณธรรมบ้านขาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วคุณจะหลงรั

อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชุมชนกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรร

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยแหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนไหนแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมันติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะมันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้และพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมี

0: คนปลูกกันมาก
1: ใช
0: ่เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีมีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินนั่นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: แล้ว
3: มันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
0: 1 2 3เราให้ดินมันออกหัวจะติ๊บ
3: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ
0: คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
4: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 1 2 3หนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
5: ชิบแผงเลย
0: เขย่าเย้มาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โ
4: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลางๆยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่
1: ใหญ่
0: แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะ

0: ัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ เอาไปกินค่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังตัวได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลย
2: หัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทําให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะ
0: เช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
3: ค่ะ
0: มีดินดิ๊ดๆเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
3: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
3: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได
3: ้
0: แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
3: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
3: ะ
2: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
3: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: มันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบ เนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่
0: แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
3: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
3: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งนึ่งได้ไหม
3: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
3: เผาได้
0: เผาได้เหมือนกัน
3: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
3: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแก้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
3: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลย
0: เนาะ
3: มีจะใช
0: ่สับ
3: ใช่ๆ
0: สับ
3: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออืมใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะเสี้ยนแบบเยอะมาก
3: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
3: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
3: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
3: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบหรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
3: ใช่
0: เนา
3: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากนะพี
3: ่ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
3: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
3: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
3: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
3: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
3: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
3: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
3: ั้
0: น
3: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึงคราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: ันสักคูขาวที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสักคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสักคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสักคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิมพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ยเพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสักคูเนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควร

ให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสุนทรานุรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

ื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมาก

0: เราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับแหม
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไปไป
1: ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลาย10ปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้มั้ย
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
0: ครับพี่ตาอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปใช้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
0: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี
1: ่หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
0: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
0: กินได้กินได้จริงๆนะ
2: เป็นช้างเหรอ
0: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
1: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
0: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับสับไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างนี้
1: แม่เอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: จะฝึกงานที่นี่สักเดือนไหม
0: จะดีนะ
1: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ

0: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไร
1: ไม่ต้องไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง
2: ว้าว
3: หมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องผสมกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้นี่เข้าปาก
1: อะอร่อย
2: เอาอีกทีด้วยเหรอ
3: เอแล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับดินมูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
0: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผม ดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
3: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับ
1: เดี๋ยวว่ามันไม่ตายเดี๋ยวมัน
3: อ๋อที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
0: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่า
3: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
0: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนๆในอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
4: ใช
0: ่
4: คร
0: ับ แม่ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูก
3: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
0: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาและเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
4: เขาเรียกกระชังครับ
0: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย์แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นยังไงที่นวงนวงหนักหนัก
4: ไม่ไม่น่ามี
0: แบบคำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับทีนี้เนี่ยปูก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
4: เทคนิคของบ่อเนี่ยฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
0: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไงพี่หนอพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันกี่ไร่อะพี
4: ่ประมาณ90ไร่ครับ
0: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
4: ครับ
3: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเยอะจริง
2: ๆนี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
5: ตัวแรกให้ผมฟรีดิฟต
2: ์2ตัววางเลย
3: 2ตัวโลนี่1โล1 2ตัวนี่1โลเป๊ะเลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าวถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะแหมดำ
2: ครับ
1: ซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้กันเนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโร
2: ค
1: เพื่อให้ปลอดโรค
2: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
1: แทบทุกวัน
2: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
1: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
2: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
1: ใช่
2: มีอย่างอื่นอีก
1: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
2: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
1: โอเคค่ะ
2: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหม บอกได้ไหม
1: ก็พออยู่ได้ค่ะตกแล้วตัวเฉลี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
2: ที่บอกว่าตกเดือนละ2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
1: แต่ละคน
2: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่างั้นเถอะ
1: ใช
2: ่ๆๆๆๆๆใช่ๆๆๆๆๆใช่นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขมั้ยและพี่อยู่ได้มั้ย
1: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่ได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาผืนแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
2: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
1: ใช
3: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้งแบบ
2: รอแบบรอ
1: แน่นอนแน่นอน
3: สบาย
4: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
5: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
5: จะคัดข้าว
0: ครับ
5: ตัวนี้
0: ผมนึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
5: เอาเกลือซักผ้า
0: อันนี้คือพี่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
5: ไปปลูก
0: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
5: สมุนไพรน้องแจกด้วยหน่อยชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
5: ี่มันของกินเค็ม
0: ดิพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
5: อ๋อเรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่
5: อ้าว
0: พี่ล้วงอะไร
5: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
5: ่ไอ้ไข่ผม
0: ฮะ
5: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
5: อ้าวผมซื้อมาเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
6: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
5: คุณซื้อคุณมาแล้วคุณช่วย
0: นะโทษครับพี่โทษครับพี่
5: จะไปเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
5: ใส่ลงไป
0: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะง่าย
5: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
5: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้ก็ยกออกไปเลย
0: คร
5: ับ แล้วก็เอาที่เอาลอยๆเนี่ยออกไป
0: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
5: ใช่
0: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
5: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโคโดมา
0: แช่เพื่อ
5: ให้เชื้อราไซโคโดมาเข้าซึมไปในเซลล์
6: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดมาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดมาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดมาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
0: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
5: ทำโฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
0: คือในหนึ่งรวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้น
5: มากขึ้น
0: ด้วยฮอร์โมนไข
5: ่ฮอร์โมนไข
6: ่ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน200ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
0: เริ่มกันเลยพี
5: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราทำให้แตกเครื่องได้เลย
6: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: กลิ่นออกเลยนะ
6: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่นปั่นปั่น
5: ร็จเรียบร้อยเอาก็บอกว่าใส่
6: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะแข็งที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
0: ทำเป็ดปุ๊บต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
5: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นแล้วไม่ได้อากาศระเบิด
0: อ๋อใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
5: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
0: ตูมเลย
5: ตูมเลย
6: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้60ถึง80ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี
0: ้แต่เรามีตัวที่ทำไว้2อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
6: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันนา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน2ถึง4สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วละครับซึ่งถ้าเทียบกับ

0: ฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วล่ะครับ
1: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ซีซีก่อน10ซีซี
2: น้ำว้าวเข้าไป
0: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10ซีซีผส

0: บายโอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผมไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงอ่ะมันหนักอ่ะมันก็จะล้มตอนกลับลืมไปว่ามันทวนล้มเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉี่เนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
1: ปอ
0: แมลงปอ
1: แมงมุม
0: แมงมุมใหญ่แมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหัวข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่าช่วง
1: สร้างตาดอก
2: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการละครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับพี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
3: อร่อย
0: ขนาดนั้นเลย
3: ครับผม
0: มั่นใจมาก
3: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำและสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
0: ี่สำคัญ
3: สำคัญเลย
0: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
3: ไม่ใช่
0: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
3: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนา10ไร่ก็ทำ4ครั้ง
0: อันนี้คิดได้เองไหม
3: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาแค่ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
0: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
3: ถ่ายทอด
0: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
3: มีทุกรุ่น
0: มีมาตลอด
3: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่2รุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
0: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
3: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
0: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำไม่สำเร็จ
3: ทำการเกษตรแบบค่านิย
0: ม
3: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นหรือว่าในการทำอาชีพตัวนั้นอ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
0: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
3: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว
0: ้
3: ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาใช้อยู่ตรงยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงมันไปได
0: ้
3: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่ลดต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะ มันไม่ใช่มันก็ต้องเริ่มต้นใ

0: ต้นน้ำ
1: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อ นำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
0: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดหรือดี
2: เกษตรไทยไอดอล
3: เย้ yeah. Yeah.
4: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
8: จริงครับ
9: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนกำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
10: ทำดีไม่ต้องเหนียว
11: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
12: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
11: ่ค่ะ
12: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
11: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวอ้าวนมนมที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวสาวคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: ร้องร้องฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: มั้ยอ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก็คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ๆค่ะ
0: อ๋อ
1: มันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวนึงนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตามป้องๆๆแบบนี้ใช่มั้ยใช่
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกๆขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที
1: ่
0: มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋า

0: สมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
1: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
1: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
1: า
0: ะ
2: มันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆ เห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
0: 1 2 3เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะทิ่ม
2: อาจารย์วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะ
0: คือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 1 2 3หนักมากมันแน่นมากนะคะใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3เขย่าโอเคมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
1: หนึ่
0: งสองสามนี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่
0: โอ
3: ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทุ่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
0: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อีก
0: อืมโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
3: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่ โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอะ
2: หัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะ
0: เช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
4: ค่ะ
0: มีดินดิเนี่ยขนาดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บบอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
4: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
4: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ใช่แป้งมันเยอะมากเลย
4: ใช่
0: กินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วยขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
4: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
4: ะ
2: มันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบนี
4: ้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: มันสาคูอันนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
4: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
4: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
4: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
4: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
4: ใช่
0: แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
4: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบ

0: กินแนวไหนคะเช่นแก้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลยมีจะใช
0: ่สับ
1: ใช่ๆสับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
1: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรเข้าไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นช่วงยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะใช่
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบนั้น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึงคราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆหนึบๆอยู่อืมโอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันสาคูเนี่ย

มันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝางจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำแล้วนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: เป็นใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันธุ์ไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่แม่ป้าป้าเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
5: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
4: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค

0: ครศรีอยุธยามีถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่คลองยายหลีตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับพื้นที่บริเวณนี้ครับรอบๆก็เต็มไปด้วยประมงชายฝั่งรวมถึงบ่อกุ้งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการทำนากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
0: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีย์แม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไปไป
1: ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลาย10ปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
0: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
0: ครับที่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปใช้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
0: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี
1: ่หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดเขาข้างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
0: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
0: กินได้กินได้จริงนะ
2: เป็นช้างเหรอ
0: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
1: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
0: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับๆไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างงี้
1: แม่เอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: จะฝึกงานที่นี่ตั้งเดือนไหม
0: จะดีนะ
1: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
0: กากน้ำตาลใส่ชิมได้นะครับผม
3: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสมอะไรเลย
2: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง
0: ว้าว
1: หมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องผสมกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี้นี่เข้าปาก
2: อะอร่อย
0: เอาอีกทีด้วยเหร
1: แล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับ
0: เ
1: ดินมูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
3: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผมดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
1: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับ
2: เดี๋ยวว่ามันไม่ตายเดี๋ยวมัน
1: อ๋อที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
3: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่าแหว
1: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
3: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนๆในอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
4: ใช
3: ่
4: คร
3: ับ แม่ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูก
1: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
3: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาและเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
4: เขาเรียกกระชังครับ
3: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย์แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นยังไงที่นวงนวงหนักหนัก
4: ไม่ไม่น่ามี
3: แบบคำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับทีนี้เนี่ยปูก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
4: เทคนิคของบ่อเนี่ยฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
3: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดแบบพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไงพี่หนอพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันกี่ไร่อะพี
4: ่ประมาณ90ไร่ครับ
3: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
4: ครับ
1: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเยอะจริงๆ
3: นี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
5: ตัวแรกใช้โฟมฟรีดิฟ
3: สองตัววางเลย2ตัวโลนี่1โล1 2ตัวนี่1โลเป้เลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าว
1: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะพี่แสมดำซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้กันเนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องอ่า ค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโรคเพื่อให้ปลอดโรค
5: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
2: แทบทุกวัน
5: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนพี่อีก
2: ก็มาจากการแปรรูปแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
5: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
2: ใช่
5: มีอย่างอื่นอีก
2: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
5: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
2: โอเคค่ะ
5: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกได้ไหม
2: คือได้ค่ะตกแล้วตัวเฉลี่ยก็เดือนนึงก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
5: ที่บอกว่าตกเดือนละ 2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
2: แต่ละคน
5: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่างั้นเถอะ
2: ใช่ใช่
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นะปั๊ดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขไหมและพี่อยู่ได้ไหม
2: มันเป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่เราได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
5: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
2: ใช
0: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้งแบบ
2: รอ
1: จ
2: ับ
1: ร
2: อ
1: แน่นอนแน่นอน
3: สบาย
4: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
5: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
5: จะคัดข้าว
0: ครับ
5: ตัวนี้
0: ผมนึกว่าผงซักฟอกนึกว่าซักผ้า
5: เอาเกลือซักผ้า
0: อันนี้คือที่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูกทีนี้อันนี้คือเกลือ
5: สมุนไพรน้องแจ๊ดด้วยนะชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
5: ี่มันของกินเค็ม
0: ดิพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
5: อ๋อเรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่
5: อ้าว
0: พี่ล้วงอะไร
5: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
5: ่ไอ้ไข่ผม
0: ฮะ
5: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
5: อ้าวผมซื้อมาต้องเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
6: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับจากนั้นก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
5: คุณซื้อคุณมาแล้วคุณช่วย
0: นะโทษครับพี่โทษครับพี่
5: จะไปเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
5: ใส่ลงไป
0: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะง่าย
5: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
5: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รีบเอาไว้ก็ยกออกไปเลย
0: ครับ
5: แล้วก็เอาที่ลอยๆเนี่ยออกไป
0: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
5: ใช่
0: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
5: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโครโดมา
0: แช่เพื่อ
5: ให้เชื้อราไซโครโดมาเข้าซึมไปในเซลล์
6: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคเดมาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคเดมาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดมาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
0: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
5: ทำโฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
0: คือในหนึ่งรวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้น
5: มากขึ้น
0: ด้วยฮอร์โมนไข
5: ่ฮอร์โมนไข
6: ่ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน200ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
0: เริ่มกันเลยพี
5: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราทำให้แตกเฟื่องได้เลย
6: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ละครับ
0: กินออกเลยนะ
6: แล้วค่อยใส่แป้งหมักข้าวหมากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่นปั่นปั่น
5: ร็จเรียบร้อยเอาก็บอกว่าใส่
6: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
2: ทีนี้ต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
5: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นแล้วไม่ได้อากาศระเบิด
2: อ๋อใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
5: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
2: ตุ้มเลย
5: ตุ้มเลย
6: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้60ถึง80ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี
2: ้แต่เรามีตัวที่ทำไว้2อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
6: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกันนา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วละครับ
2: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ซีซีก่อน10ซีซี
5: นะครับว้าวเข้าไป
6: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้ฮอร์โมนไข่จำนวน10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วหน้ากันเลยล่ะครับ
3: โอ้มั้ยโอ้มั้ย
4: ก็โอ้อยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะ
3: สบาย
4: โอ้โหจะเรียกว่าสบาย

0: ไปว่ามันทวนลมเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
1: ปอ
0: แมลงปอ
1: แมงมุม
0: แมงมุมใยแมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหัวข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่า
1: ช่วงสร้างตาดอก
2: ครั้งที่2ก็ถึงระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการล่ะครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับพี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
3: อร่อย
0: ขนาดนั้นเลย
3: ครับผม
0: มั่นใจมาก
3: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำแล้วสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
0: ี่สำคัญ
3: สำคัญเลย
0: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
3: ไม่ใช่
0: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
3: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนาสิบแล้วก็ทำสี่ครั้ง
0: อันนี้คิดได้เองไหม
3: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาแค่ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
0: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
3: ถ่ายทอด
0: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
3: มีทุกรุ่น
0: มีมาตลอด
3: มีทั้งศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่สองรุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
0: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
3: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
0: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำไม่สำเร็จ
3: ทำการเกษตรแบบค่านิย
0: ม
3: เห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้นอ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
0: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
3: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว้ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาใช้อยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงมันไปได
0: ้
3: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่ลดต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องมาเริ่มกับต้นน้ำ
2: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อ นำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับพี
4: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดฤดี
0: เกษตรไทยไอดอล

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นุ่มพัฒนากับเด็กๆ ด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: หันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทํา

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกอ่ะขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่พอตอนนี้พอไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลย
1: ปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าทุกผู้ล่วงเพราะอีหยังทุกผู้ล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไหมแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาห่อเบิดพอห่อเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดถิ่มครับคือตัวยางสิเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่แหละครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหัวครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาคมสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานมันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาต้นเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดใหม่ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้อครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮาว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บอัดร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปตอนกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยเอากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะก้มกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกเลยขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิ้นจี่พันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาว่ามันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องแทนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้กับบริเวณที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุงก้นปล่องเป็นอย่างดีครับโดยมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียกันครับบางคนเรียกแค่โรคมาลาเรียบางคนเรียกโรคไข้มาลาเรียจริงๆแล้วมันมีความถูกต้องยังไงในการเรียกฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากให้เราเรียกว่าโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าม
0: ันเป็นไข้เหรอครับผม
1: ส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข้นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เจอไข้เลย
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่
1: มักจะมีไข้โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
0: ไข้จะมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมันที่มาที่ไปของม
1: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเข้าไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อไปทำให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
0: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองเงี้ยมีไหมหรือว่า
1: คืออย่างนี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
0: เอ้าไม่เหมือนกันคนละชนิดด้วยเหรอครับ
1: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องนะแต่ว่าถ้าเป็นยุงไข้เลือดออก
0: ยุงลาย
1: ถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันอาหารคนละตัวกัน
1: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เอ้ยจ้าเออยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันยังไงฮะ
1: พฤติกรรมของยุงทั้งสองชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่สะอาดนะฮะน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะเพราะถ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพัดเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียว อย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจากการ
0: อันยุงลายใช่ไหม
1: อันนั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
0: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำหน่อย
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
0: สะอาดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะครับคุณหมอเพราะที่คุณหมอบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดแต่ว่าแหล่งน้ำในเมืองของเรานี่มันเน่าเสียไปซะหมดครับก็เลยทำให้คนในเมืองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคมาลาเรียอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าขอเปลี่ยนเป็นมีแหล่งน้ำสะอาดแล้วใช้วิธีอื่นควบคุมปริมาณยุงก้นปล่องจะดีกว่านะครับเพราะถึงยังไงแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกยุงชนิดอื่นอยู่ดีแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
1: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
0: เหรอฮะ
1: ค่ะ

0: ช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
1: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้พวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
0: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้าน
1: ตัวถูกรักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย
2: ์สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อคุณหมอเขาตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นๆห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: อาการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียไข้เลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่าน3วัน
1: ผ่านมา3พอตับวายไตวายเอ้าใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเหมือนก
1: ันอย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่า
2: ถ้าเป็
1: นใช่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอคือคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นแบบแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เป็นปกติของไข้เลือดออกบางคนเนี่ยขนาดมีไข้สูงก็ช็อกได
2: ้
1: ฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
0: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
1: ไม่มันมองเห็นด้วยตานะ
0: มองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้เลือดออกนั้นเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได
2: ้
1: เพราะการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
0: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีสังเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
1: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะถ้าสมมติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพื่อนมีไข้มาลาเรียทำไงฮะ
1: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะเขตร้อนเนี่ยค่ะเปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะแต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
0: ว่าไม่มี
1: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
0: ในขณะที่เป็นไข้อยู่
1: ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
0: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลาไงล่ะครับสุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
1: รักษาหายค่ะ
0: รักษาหายถ้ารักษาทัน
1: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
0: ต้องรักษาให้ทัน
1: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
0: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
1: หายค่ะ
0: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข้มาเรียกระทบไหม
1: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติ
0: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
1: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาตรวจเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ย
0: น้อย
1: ทำให้การรักษาการเนี่ยมันก
0: ็ไปไม่ถูก
1: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
0: ่โอ้โหแม่เสียงหลงเลยละครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากไว้จริงๆเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับไข้หวัดธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
3: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอยด์ 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: หใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายอ่ะเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ
1: ่ะหมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมากภูอ่ะ
1: อันนี้หมากอ่อนค่ะหมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค่ะ
0: น่ะแล้วหมากภู
1: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อ้าวอันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้เหรอ
1: เคี้ยวด้วยได้ถ้าจะเป็นถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
1: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
1: ใช่
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
1: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตค่ะ
0: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร
1: ์
0: ต
1: ใช่แล้ว
2: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตอบไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแผ่นแป้งโรตี
1: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
0: หั่นไก่ก่อนแ
1: ม่ไก่มันจะมีเส้นของมันอยู่เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
0: ่
1: เส้นทางเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
0: ครับผม
1: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
0: พักไว้ก่อน
1: 15นาทีค่ะ
0: อ้าวงั้นตามระเบียบพัก
1: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
0: ่ครับ
1: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ต
1: ค่ะ
0: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเริ่มจาก
1: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
0: ใส่น้ำมันมากรองลงไปก่อน
1: ใช่ค่ะเราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะพอด้านนอกของไก่นะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะนำผงกะหรี่มาผัดรวมกัน

0: ก็ใส่เนื้อมะเขือเทศปั่นลงไปนะคะต่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรรสชาติของมันจะมีความความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: มันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณนี
1: ้วิธีการมันเหมือนมะระอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมมันก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยลงลองเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกนะคะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะงวดรอจนกว่าตัวหมากของเราเนี่ย
0: จะนิ่ม
1: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
0: อันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
1: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียก็จะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
0: ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ปรุงรส
1: ปรุงรสใช่ๆเลย
0: ปร
1: ุ
0: งรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยนึง

0: ทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ตัวโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันพอโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเอาแค่ข้นๆสักเล็กน้อยก็พอเพราะเวลาปิดไฟแล้วมันเย็นมันจะข้นขึ้นมาอีกพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้จะเสิร์ฟพร้อมโรตี
0: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
1: จัดไปครับผม
0: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขายเป็นโฟเซนเป็นฟรีสตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากหั่นชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยมองข้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย
2: แซ่บ
0: หยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตามเฮิร์บสทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำได้ทางช่องครูปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเราสองคนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เทลนี้ก่อนดีกว่าเป็นเทลขึ้นเขาเล็กๆเตี้ยๆไม่สูงมากหรือเปล่าไปลองดูมันแบบเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะค่อนข้างสงสัยว่าท่ามกลางทะเลทรายแห้งแล้งบรรยากาศร้อนอบอ้าวข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างไม่มากเลยทำไมถึงมีน้ำแข็งมาอยู่ตรงนี้ได้เยอะขนาดนี
1: ้ Underneath the ice is curved like the ceilingand the ice floor in this whole room is 180 feet long. It's about 25 to 30 feet wide, 5 feet deep. But as we get deeper into the cave, it gets to be about 15 to 16 feet deep.
2: Never gets above 30 degrees Fahrenheit inside the cave. I think 29 was the highest recorded.

0: จากซานตาเฟ่เมืองหลวงเข้าสู่เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกอัลบูเคอร์คีทางตะวันตกไม่ไกลจากย่านใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผลงานที่เรียกว่าศิลปะสกัดหินหรือเพโตรกลิฟ
1: So the closest area that you can see petroglyphs is Rinconada Canyon. Rinconada means corner or narrow canyon. And then Piedras Marcadas is about a 15-minute drive from here. Piedras Marcadas means marked rocks. North of here, about 5 minutes, is Boca Negra Canyon. Boca Negra means black mouth. All of these are Spanish. There is about 21,000 petroglyphs in the area, and it's a 17-mile-long lava escarpment.
0: โดยปกติภูมิประเทศราบแบนที่อยู่สูงกว่าบริเวณข้างเคียงซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อที่ราบสูงจะมีขอบในลักษณะลาดชันซึ่งส่วนนี้เองที่ถูกเรียกว่า escarpment ผาตั้งหรือผาชันพูดง่ายๆก็คือส่วนของหน้าผาที่อยู่ระหว่างที่ราบสูงด้านบนกับพื้นที่ราบด้านล่างและจากนี้เราจะเดินขึ้นไปบนเอสคัพเมนต์เพื่อตามหาเพโตรกลิฟโดยเริ่มต้นจากเส้นทางเทรลโบคาเนกรา
1: The most famous would be Boca Negra Canyon because of its shortest walks and it also has like interpretive signs so that it can guide you and you can learn more from those signs
2: มาถึงแล้วนะคะโบคาเนกราแคนยอนตรงนี้จะมีอยู่3เทรลหลักๆก็คือมาคอเทรลคลิฟเบสเทรลแล้วก็ทางนี้เมซ่าพอยท์เทรลเส้นทางทั้งหมดเนี่ยเป็นเส้นทางลูปเทรลคือขับรถเข้ามาแล้วก็จะมีจุดสต็อปต่างๆซึ่งเป็นเทรลเฮดหรือว่าต้นเทรลตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถสำหรับเมซ่าพอยท์เทรลแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไปเทรลอื่นเนี่ยก็ไปได้เหมือนกันก็มีเส้นทางเดินไปแต่ก็ขับรถไปได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครอยากจะเดินหรือว่าอยากจะขับรถไปแต่ข้อระวังอย่างนึงก็คือเส้นทางตรงนี้เนี่ยเป็นวันเวย์ด้วยไม่สามารถที่จะขับรถส่วนไปส่วนมาได้ต้องวนกลับทางเดียวดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากมาคอเทรลก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามาคอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชาวเนทีฟอเมริกันเยอะมาก
0: ก่อนหน้านี้เราเคยได้เรียนรู้บทบาทความสำคัญของนกแก้วมาคอมาแล้วที่ชาโคแคนยอนจึงได้เข้าใจว่านกชนิดนี้มีความผูกพันกับบรรพบุรุษชาวพูบโลมาเนิ่นนาน
3: We know there is one room in Pueblo Bonito where there were 16 of those macaws. For over about 300 years they were bringing them up.
4: They began to trade with people from northern Mexico and perhaps even as far away as the Pacific coast becauseCertain things are indigenous to this area, like parrots or seashells. Those things have been found in many of those places.
1: So they use that item for trade here. And they also use their feathers. And that was to bring rain.
2: เจอเลยไม่ต้องเดินไกลก็เห็นเลยค่ะมาคออยู่ตรงนี้นี่เองนี่แหละมาคอเทลก็จะมีสัญลักษณ์เด่นก็คือมาคออยู่บนหินแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นเทรลสั้นๆนะสั้นมากเลยแหละพอเจอมาคอปุ๊บจบเลย
0: จากมาคอเทลเราเดินต่อไปที่เส้นทางถัดมาซึ่งเราเลือกเดินเป็นเทรลที่2มีชื่อว่า Cliff Base Trail
2: ตรงนี้ก็มีรูปเยอะเหมือนกันคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาไปกับมันเราก็จะเห็นว่าในแต่ละภาพเนี่ยความหมายมันแตกต่างกันแน่นอนขนาดนักวิชาการบางคนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าบางภาพเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่บางภาพเขาก็รู้จากการวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าเป็นความเชื่อของชาวเนทีฟอเมริกันเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าบริเวณภูเขาไฟเนี่ยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีการประกอบพิธีกรรมกันบริเวณนี้หรือบางคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าภาพต่างๆที่เห็นเนี่ยเป็นร่องรอยของการสื่อสารเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยชาวเนทีฟเนี่ยเขายังไม่มีภาษาเขียนกันก็เลยทิ้งร่องรอยเหมือนกับจดหมายหรือว่าเครื่องหมายเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับรู้ว่าตัวเองต้องการสื่อสารอะไรหรือพัฒนาซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์ ทางการค้าคือบ่งบอกให้รู้ว่าอ่ะนี่นะคือเส้นทางของการค้าเป็นเหมือนว่าเหมือนเราขีดตามต้นไม้ในป่าอย่างนั้นน่ะให้อีกฝ่ายนึงรู้ว่าอ๋อนี่นะเราต้องไปทางนี้อะไรประมาณเนี้ยก็มีหลากหลายความหมายมากๆ
1: Now, a lot of the petroglyphs, we can infer what they mean, but we don't know exactly what they meant because this was 300 to 700 years ago. And those stories have left with them.

ความหมายของภาพเนี่ยแพทว่ามันก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะอย่างแพทเห็นรูปนี้เนี่ยแพทจะนึกถึงแบบเป็นหน้าคนอะแล้วตรงเนี้ยตรงนี้เป็นส่วนหูแล้วมีตาสองข้างตรงนี้เป็นส่วนปากแล้วก็มีลายที่หน้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบชนเผ่า Native American เนี่ยวาดรูปตัวเองสเก็ตรูปตัวเองไว้บนหินอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเราอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่แบบจับต้องได้อย่างเงี้ยก็พยายามห้ามตัวเองไว้นิดนึงเพราะว่าการที่ไปจับโดยตรงเงี้ยคือจะทำให้ภาพเลือนลางเหมือนกับว่าน้ำมันในมือของเราอะมันจะลงไปแล้วตรงเนี้ยพื้นที่สีขาวๆตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีกลายมาเป็นสีดำเหมือนข้างๆทำให้สีจางลงแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดคือถ้าทุกคนไปจับมันดังนั้นน่ะก็ช่วยอนุรักษ์ไว้นิดนึงนะดูแต่ตามืออย่าต้องดีที่สุดเขาจะได้อยู่กับหินนี้ไปนานๆ

0: ติดด้วยเส้นทางสุดท้ายของเราในหุบเขาโบคาเนกราซึ่งเส้นนี้ต้องไต่ระดับสูงกว่าเพื่อนเพื่อขึ้นไปยังยอดเมซ่าเหมือนชื่อเส้นทางเมซ่าพอยท์เทรล
1: นี่ก็คนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แค่หน้าและนี่เป็นส่วนหัวมีมงกุฎด้วยเนี่ยมงกุฎอันนี้ตามจินตนาการของตัวเองเนี่ยแขนขาตัวชัดมากว่าเป็นโครงสร้างมนุษย์แน่นอนแถวนี้รูปคนเยอะแฮะแล้วแพทมองขึ้นไปนี่ยังเห็นนี่ด้วยนะเป็นมนุษย์คล้ายๆมนุษย์เต่าทองอะล้ำจินตนาการมากจริงสนุกอะเวลาเดินแล้วก็ถึงแม้จะไม่ดูความหมายที่แท้จริงของภาพแต่ละภาพนะแต่ว่าก็เหมือนได้มาดูอาร์ตแกลเลอรี่ของคนสมัยก่อนว่าเขาบันทึกอะไรไว้บ้างเดินมาถึงยอดแล้วนะคะยอดเมซ่าเขาเรียกเมซ่าท็อปเป็นบริเวณของหน้าผาที่ด้านบนเนี่ยมีส่วนตัดสมัยก่อนนี่ชาวพูโบเขาอาจจะมามองดูวิวชุมชนที่อยู่ด้านล่างมองดูกองหินด้านหลังทั้งหมดที่เป็นหินสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ตรงนี้ย้อนกลับไป 200,000 ปีที่แล้วเนี่ยภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาในบริเวณนี้พอภูเขาไฟระเบิดเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือลาวาไหลออกมาปกคลุมพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่ามองไปรอบๆเนี่ยเป็นหินสีดำทั้งหมดก็คือส่วนของที่เขาไหลมาคลุมทับ
2: This area was made by the five cinder cone volcanoes to the westSo this is a lava escarpment, so the edge of the lava flow. And it's created by the Rio Grande Rift. So it created these volcanoes and it also created the Sandias to the east of us. Petroglyphs were made by the ancestral Puebloans. They lived by the Rio Grande, which is the river, just to the east of here. And they made their petroglyphs on the rock, basalt.

0: เราจะเห็นว่าหินเนี่ยข้างนอกมีสีดําแต่เราสามารถที่จะขูดเหมือนเด็กๆเราขูดโต๊ะโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยพอขูดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเนื้อข้างในซึ่งมีสีอ่อนกว่าทําให้รูปต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมีสีอ่อนไม่ใช่การทาสีแต่เป็นการแกะเนื้อผิวส่วนนอกออกมาบริเวณนี้มีเยอะมากเพราะว่ามีผู้คนหลากหลายที่เข้ามาอยู่นอกจากชาวพูโบแล้วก็ยังมีชาวสเปนที่เข้ามาในเวลาต่อมาเราจะสังเกตได้จากหินบางก้อนเนี่ยมีรูปที่เป็นรูปไม้กางเขนแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของทางฝั่งยุโรปแน่นอนเราเลยได้เห็นความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นี้ในเวลาที่แตกต่างกันออกไป
1: วัสดุสำคัญของการสร้างเพโตรกลิฟคือหินภูเขาไฟที่อ่อนนุ่มเช่นเดียวกับคาริชีที่แบนเดเลียร์และปูเยกลิฟหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากมรดกของภูเขาไฟแม้ว่าในปัจจุบันรัฐนิวเม็กซิโกจะไม่มีภูเขาไฟมีพลังหลงเหลืออยู่อีกแต่ร่องรอยของภูเขาไฟที่ดับสนิทหลายแห่งยังคงปรากฏอยู่และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมุ่งหน้าไปหา

0: We've got people from all over the world obviously come here, but yeah, supposedly it's one of the most well-preserved cinder cones in North America or even the world. So the Volcano Trail, which is about a half a mile, and you rise about 150 to 200 feet. You come around the rim and into the inside of the crater near the top, not at the very top, but near the top. And the crater is 1,400 feet wide and 800 to 1,000 feet deep.
1: ตามพื้นเนี่ยเราจะเห็นสะเก็ดของลาวาที่แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นหินภูเขาไฟกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยนี่ก็เป็นหลักฐานว่าเราน่าจะเข้าใกล้ตัวปล่องภูเขาไฟแล้วอีกหลักฐานที่เห็นชัดมากๆอยู่ด้านหลังก็คือมันเป็นสโลปชันขึ้นไปแพทคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นปล่องเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตัวปล่องกันมา

0: าถึงจุดสิ้นสุดของเทลแล้วค่ะเนี่ยมองไปรอบข้างของตัวเราตรงนั้นเนี่ยก็คือขอบของปล่องภูเขาไฟซึ่ง เขาไม่ได้อนุญาตให้เราไปเดินที่ริมเทรลแบบนั้นแต่ว่าให้เราเนี่ยเดินมาที่เทรลตรงนี้ซึ่งระดับเนี่ยคือไม่ถึงท็อปของภูเขาไฟนะแค่อยู่ระดับเกือบที่จะเป็นจุดสูงสุดของภูเขาและด้านล่างพอมองลงไปเนี่ยก็คือหลุมคือปล่องตอนนี้เหมือนเราเอาตัวเองมาอยู่ในปล่องภูเขาไฟ
1: Native Americans believe when the volcano erupts, the lava that comes out, it's kind of like it's like God's angry or something, you know, basically. So they view it as a bad, almost like a bad omen or something. So they kind of stay away from the lava.
2: We believe is like origin story for them. They believe that they emerged from the volcanoes.
3: ภูเขาไฟเป็นได้ทั้งผู้ทำลายและผู้สร้างเรารู้ดีถึงพลังทำลายล้างของภูเขาไฟแต่ในมุมกลับกันภูเขาไฟก็สร้างหลายสิ่งขึ้นมาเช่นกัน

้อนกลับไปที่เส้นทางในรัฐไอดาโฮเราได้รู้คำตอบมาบ้างแล้วว่าภูเขาไฟสร้างพื้นที่ลาวาสีดำดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทุ่งดอกไม้ทนแล้งไปจนถึงไร่นาเขียวขจีซึ่งต่อยอดไปสู่พืชผลที่มีคุณภาพแต่นอกจากนั้นเรายังได้ค้นพบความสร้างสรรค์ของภูเขาไฟในรูปแบบที่คาดไม่ถึง

0: จากพื้นระดับปกติเราก็เดินลงบันไดลงมาเราเริ่มจะได้สัมผัสกับไอเย็นที่มันลอยขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นจนลงมาถึงจุดนี้จุดที่ต่ำที่สุดที่จะลงมาได้เขาทำเป็นแพลตฟอร์มให้เรายืนมันคนละโลกกันจริงๆนะอากาศมันสุดขั้วมากเลยอ่ะจากแห้งแล้งทะเลทรายอ่ะลงมาอยู่ตรงเนี้ยแพทรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในช่องฟรีซคือมันเย็นเหมือนอยู่ในตู้เย็นจริงๆเพราะว่าลองมองไปข้างล่างเนี่ยทั้งหมดนี้คือน้ำแข็งอ่ะคือผืนน้ำแข็งตรงเนี้ยอายุเก่าแก่มาก 3,000 กว่าปีที่สะสมตัวมาแล้วก็ไม่เคยละลายเลยตลอดปีไม่ว่าจะมาฤดูไหนเราก็จะได้เห็นน้ำแข็งแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าฤดูร้อนน้ำแข็งจะละลายเพราะว่าตอนนี้เรามาในฤดูร้อนเหมือนกันก็ยังเย็นอย่าเยือกหนาวมากอยากจะบอกตอนนี้
1: Well, it's kind of a natural phenomenon because the climate here, obviously we're in the desert and it's not a place where you normally associate with ice. The cave was formed when the volcano erupted about 10,000 years ago and a lava tube, which is basically the magma in the middle is still liquid lava flowing and the outside cools. The lava tube formed the ice cave when it collapsed. And a bunch of cold air got trapped down there, and moisture, rain and snow in the winter drips down through the cracks and freezes, and it never gets above 30 degrees down there. So it builds up a layer of ice, and eventually now it's up to 20 feet thick. We call it the land of fire and ice because it's the volcano, and it erupted, fire basically, formed the cave, which stays frozen year round.

ันคือความสุดขั้วทางธรณีวิทยาสถานที่ที่น้ำแข็งก็เกิดจากไฟที่ที่ความเหน็บหนาวสามารถดำรงอยู่ได้ภายใต้ความร้อนระอุโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยดินแดนที่แตกต่างตราบเท่าที่พลังงานแห่งธรรมชาติไม่หยุดคิดค้นภูมิประเทศอันน่ามหัศจรรย์มนุษย์ก็จะไม่หยุดตามหาสิ่งสุดขั้วเหล่านั้นเช่นกัน

0: ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเราได้พบเรื่องราวชีวิตมากมายผ่านพื้นที่หลายรัฐตั้งแต่ไวโอมิงไอดาโฮมอนทานายูทาห์นิวเม็กซิโกการเดินทางอันยาวไกลยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น
1: ฮีทวอร์นิ่งค่ะเตือนภัยความร้อนถ้าเกิดว่าร้อนจัดเนี่ยเขาไม่เรคคอมเมนต์ให้เดินเลยนะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับความร้อนแหละสำหรับเทรลนี้ชื่อว่า Fire Wave
2: อากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5โมงเย็นมองขึ้นไปเนี่ยภูเขาสูงมากเลยเหมือนเรามาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดอะ
1: ได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทราย
3: Black-tailed prairie dogs, the only place that you can find them is in Sonoyta, Arizona.
4: Hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal. So they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America.
1: ที่นี่คือ Antelope Island เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดบน Great Salt Lake พอมาถึงปุ๊บเนี่ยหูเจอตัวแรกตกใจเลยหุ้ยได้เจอจริงๆเหรอแพทว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากนะมันไม่ได้แบบมีเยอะมากอย่างไบซันข้างหลังอันนี้คือแพทเคยเห็นมาแล้วความตื่นเต้นก็จะระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับตัวนั้นที่แพทเจอตัวแรกเลยคือ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจเนเจอร์ตูนครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ท่าทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริ่งก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติก ที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยอย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
0: ร
1: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูมเนี่ยคืออะไรครับ
0: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
1: ์ครับ
0: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
1: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
0: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
0: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
1: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
1: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
0: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้เหรอ
1: ครับ
0: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
1: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
0: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
1: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
1: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
0: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
1: ็
0: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรอย่างเงี้ยผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์อะพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
1: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาด
0: โอ้โห
1: มาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
1: ้
2: ก
1: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
1: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700 ล้านตัวต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
1: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟคที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะ
2: คร
1: ับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
2: ีเควสต์แบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมอาจจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านปายหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนปายังชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: กินเค้ก
3: ใช่ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
4: ันได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
2: ไม่เจอเลยครับพ่อ
3: ไม่เจอครับพ่อ
5: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
6: ต้องคืนสิ
7: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
6: นะก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได
5: ้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บได้ต้องเก็บ

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเรา

0: เดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลยกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกอีทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอ่ะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงน
0: ี้
2: น
0: ี่หุ่นเ
1: ชิ
0: ญตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าคร
2: ับได้
0: นี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: ก็เ
1: ลย
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเน
0: าะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละเอาสีลายแดงเป็นลายพวกนี้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิด
0: ใ
2: ครไม่ชอ
0: บ
2: แบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถ
0: ู
2: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
0: ับ 4หุ้นโอเค
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: สี่หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
0: ใช่
2: แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: เป็นตาเปลี่ยวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลย
0: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
2: ู
1: ก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะเหมือนกัน
2: ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได
0: ้
2: คร
0: ับ
2: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะคร
2: ับ
0: และอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องติดจ้าง
0: ขึ้นเลย
1: เดี๋ยว
0: ไปไหนอ่ะ
1: ็นขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: ครับ
0: อันนี้
2: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
2: ขาว
0: นะ
2: ครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้เป็นเหล็กเส้น
2: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน เส้นอะนะ
2: ใช่แต
0: ่
2: ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัว
0: ไม่บ
2: ิ
0: ดไม่บิดข้าง
2: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป
1: ็นแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี
2: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถึงเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: ม
2: ัน
0: คือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
2: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช่
0: โอเค
2: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
2: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
0: ก็จะต่าง
1: ก็จะ
0: หน่อย
2: สตูเตียน
0: เตี้ยหน่อย
2: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
2: ขึ้น
1: แล้ว
2: ขึ้นได้
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยก่อนครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เราเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับ แล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อ
1: ั
0: ดครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: เออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2กว้าง2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงหนักข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันต้องอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ําเป็นฟองน้ํา
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบ
2: บ
0: ถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบ
0: ถ้าเขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบอกไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: แป๊บเดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกฟุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมากมันมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: ค
2: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
1: แล้วก
2: ็
1: คนกลางไปเลยค่ะคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเหลือ
1: ครับคนเหลือ
0: คนเหลือ
1: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน
1: ่
2: อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้ม
2: ประมาณนี้โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเออเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: เราก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ไม่ต้องรอครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอเ
0: คมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆโยนนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงอย่างนี้

0: ให้จีบมันเท่าเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับจีบมันไม่ได้มันจะ
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไม่หมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะงั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เก
2: ลือ
0: เละเทะ
2: ใช่ขูดเป็นรอยได้นะ

0: ันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
2: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
2: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
2: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
2: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต
1: ่
2: ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
2: ร
1: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันจะมันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
2: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
2: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
0: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
2: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
2: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
2: เข้าใจ
1: นะครับ
2: ค
1: ื
2: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
2: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บนะยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
2: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
2: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
2: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอ้กองเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว
0: ่
2: าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
0: ใช่
2: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
0: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก
2: ็
0: คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
2: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี่ยเข้ากับไม
2: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
2: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
2: วน
1: ี้
2: เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
2: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
2: เนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได
2: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
2: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะย
2: ึ
1: ดต
2: ั
1: วนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
2: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
2: ในกรณีนี้ยึดนี้ก่อน
0: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
0: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ไว้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือเจาะแบบทะลุ
1: เป็นระบบแทก
2: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
2: อ๋อมันเป็นตกกระแทก
1: ใช่ครับ
2: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
0: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
2: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
0: ธรรมดาก็ได
2: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอ
1: บ
2: กระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
2: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียว
1: ค
2: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
0: ค
2: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูน
1: อ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
2: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
2: มันออกมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
2: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
0: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
2: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
2: ก็จริง
0: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
2: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
0: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
2: ัน ตอนนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
2: นะฮะ
0: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
0: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
2: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
2: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
0: ถ
2: ู
0: ก
2: ความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูไร
2: เราดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
2: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
0: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
0: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
2: ่
0: ไหมคะ
2: โอเค
1: กระแทกอยู่ใช่ไหม
2: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวเท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
2: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
2: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
2: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
2: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูทมันคือมูทอะไร
0: ใช่
2: ไหม
0: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
2: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
0: ว
2: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
2: ่ไหมครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวีเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
4: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
5: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
6: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
7: มีเฮ็ดตุงพิสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
4: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
8: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
9: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไป ในวิถีชีวิตของเขา
10: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
4: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้า

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเฮ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่ลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อุ้ยเฮ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยเหรอจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อก
0: ับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง่าย
1: เราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ๆลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เละนะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะ
0: แ
1: ล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่เขา
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจให้ตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่ๆๆใช่ไ
1: หม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายเป็นลูกค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเลยว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติ
1: ยากกว่าปกติ
0: ธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร
1: ่โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก 300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ3 400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง5 600ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก5 600ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องปลูกมะนาวดีกว่าอุ๊ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อน่าสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละเสลิงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับแม่ไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ใช่
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ์
2: ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10

0: มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์นี่ปลูก
0: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
0: ุ์3 4สายพันธ
1: ุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
0: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
0: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: ถูก
0: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
0: ครับ
1: และที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
0: แป้นพวง
1: แป้นพวง
0: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
0: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
0: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
0: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
0: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
0: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
0: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
0: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
0: แบบเลมอนน้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
0: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
0: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
0: อันนี
1: ้นี่อะไร
0: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมาอ่านกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: อ๋อเพราะต้นใหญ่ไง
0: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยน
1: ะ
0: นี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
0: ใช่
1: ให
0: ้ต้นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
0: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
1: ็
0: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
0: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
0: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8 บาท 9 บาท
1: ถ้าคนอื่น5 บาทเขาได้ไป8 บาท
0: ใช่ใช่
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
0: น่าจะประมาณนั้น
1: 2 หลักได้เลย
0: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ก็อา
0: จจะไม่เจอ
1: ไม่มี
0: คนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
0: ไม่ยากกว่าจริงๆเขาเป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
0: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
0: ใช่ใช
1: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
0: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าม
1: ีกิ่ง
0: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
0: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
0: ทนโรค
1: ตัดละ
0: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
0: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
0: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
0: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรคอันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
0: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
0: พิจิตรนี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
0: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
0: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี
1: ้
0: แล
1: ้
0: วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: ใช่
1: ดีขึ้น
0: ดีโอ้ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
0: วัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดี
1: ม
0: ีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
2: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิด

0: เกิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกก็ออกดอกก็ยังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
2: ่
1: ย
2: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะฮะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท้
2: รากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุปล
2: ู
1: ก
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
2: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
2: นคุณค่อยมาปลูกมันเหมือนนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมติว่ากระถางนี้เราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั้นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
2: ครับ
1: ก็ใส่มาประมาณนี
2: ้ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคอบ
2: อัน
1: นี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
2: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
2: ไอ้ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรออ
2: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
2: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: ก็ปักหลัก
2: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ปลูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราปลูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
2: าครับค้ำชิงเฉียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
2: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
2: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
2: ทันที
1: ฮะให้เขาชุ่มชื้น
2: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ประมาณน
2: ี้ครับผม
3: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้

ร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็

0: เล็กก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้ไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
2: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
1: ้ครับผม
2: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดลำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
2: 21714
0: ครับผม
2: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะก็คือไนโตรเจน 21%
2: 21ฟอสฟอรัส
0: 7
2: 7
0: โพแทสเซียม
2: โพแทสเซียม4
0: 14 14ครับ
2: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
3: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วล่ะครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลอะเธออ
3: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: เท่าตัว
1: อ๋อ
3: ลูกโตกัน
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อน
3: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆๆไปเรื่อย

0: เรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่านะก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคลองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คลองแคงอร่อย
0: คลองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
0: หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมาจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ได้เร็ว
0: ใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: แล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต
1: ้
0: นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่ทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
0: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อยเลย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

ือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆ ยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ

0: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
1: คร
0: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
1: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
0: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
1: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
0: หน้าหนาว
1: ประมาณหน้าหนาว
0: เพราะเขาขาดน้ำ
1: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
0: หน้าหนาว
1: ครับผม
0: แล้วก็มาแตกลูก
1: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
0: พอดี
1: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
1: ถูกในช่วงฤดู
0: ถูกในช่วงฤดูฝน
1: ครับ
0: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
1: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงหนึ่งพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
0: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
1: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
0: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
1: เราไม่ได้ใช้
0: ไม่มีวงเลยอ่ะ
1: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
0: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
1: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
0: ไม่มีน้ำขัง
1: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
0: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
1: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราจะเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่จะมันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยฮะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
1: ่ครับผม
0: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
1: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
0: 3เดือน
1: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
0: บำรุงยังไง
1: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
0: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
1: โยกหน้า
0: ตัวโยกหน้า
1: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
0: โยกหน้า
1: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
0: โยกหลัง
1: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วย

0: ผมพูดนี่ยกหลังนี่ไอ้ยกหน้ายกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอยกหน้า1เดือนยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตก็เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพ็กคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคบิโทโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีด2ครั้ง
1: อุ้ยก็ไม่โตสักที
0: ฉีด2
1: จะโตจะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกถึงเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละ2ครั้งพออาจจะใช้ปุ๋ย
1: โยก
0: 0060ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้แล้วก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ี
0: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี้อัน
1: น
0: ี้ทางทาง
1: ที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า

0: เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้สิบโลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ระหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อน
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
2: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์

จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวันมักขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เนาะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบ่งอมบ่งเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเผื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋กะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปพึ่งกำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านแก่กวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

ครับธรรมศักดิ์ลือภัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรี

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: นี่ผักอะไรครับ
2: ผักแหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หน่อย
2: เนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี
3: ้ข้างขาว
1: แล้วข้างขาวอ่ะเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอเลยครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
4: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
1: อ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
5: ปลูกเองก่อน
2: ปัจจพิจ้าปัจจพิจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20บาท
1: เนาะโคตรใหญ่เนาะเอาหัวนึงเอาหัวนึง
6: ได้อยู่
1: ยิ้มหน่อย
6: ยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้
1: ครับใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
2: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นของ
3: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรบ้างครับอันเนี้ย
4: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
4: ครับ
0: คืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยครับ
4: ครับ
0: เอาไปทำอะไรก่อนครับ
4: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: บดให้เป็นชิ้นเล็ก
4: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
4: ใส่ในถัง
5: วัสดุที่เราใช้วัสดุเต่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษฐานที่ทุบป่นๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่เขาแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย

0: ่านประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นถ่านที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
1: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทาง

0: ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์มาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกที่ทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
3: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
2: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
0: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
4: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
0: ย่อยสลายได้
2: เหมือนไบโพดรักแล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
4: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
0: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
2: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
4: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
0: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี้
2: มีไผ่อะไรบ้างครับพี
0: ่มันจะมีไผ่ซางซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
5: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
0: ่ใช่ค่ะ
5: เห็นไหม
2: มันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
5: เข้ามาเป็นโดม
2: โล่งๆนะ
5: เป็นแบมบูสตรีท
2: โอ้โห
5: สำหรับ
2: เท่เลย
5: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
2: ครับ
0: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: ราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราก็ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช
2: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยืมมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเรานะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับโอ้ยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผาปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
2: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
5: ใหญ่เลยดูก็ได้แล้วมันจะต่างกันแบบ
2: มันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
6: ตากแดดแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
2: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
7: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
2: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
3: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
8: อยากได้เม็ดเป็นหม
9: ื่น
10: มัดละ5บาท
8: มัดละ5บาทถูกอุ้ยหัวชนเลย
2: นี่ใบอะไรครับผม
11: ผักกระเทย
2: ฮะผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันแต่อันนี้ไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
11: ผักตุ๊ด
2: คำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังอันนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
12: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของ
2: ไผ่
12: ครับไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
2: สร้างมน
3: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผาปังขึ้นเรื่อยๆ พราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
9: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
3: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
9: เห็นมั้ยครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ
11: ่ครับ
9: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
11: ้ตอนนี่ยังไงครับ
9: เราใช้เลื่อยมั้ยฮะเลื่อยๆๆเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะขามว่า
13: อย่าให้ขาด
9: อย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
11: ยังไปกับผิวเขาได้
9: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี
11: ้
9: พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชำ
11: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
9: ตอนไปแล้วก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
11: โตให้เยอะเลยอันนี้พึ่งแบบใหม่ๆยังไม่มีอันนี้เป็นครับโอ้เต็มเลยนะดกมากเลย
9: เพราะนั้นที่ผมบ่มเพาะเนี่ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
3: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
11: ไข่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตอง
3: ครับเกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
11: หอมไหมหอมเป็นน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่แล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะทำเนี่ย
14: เอาได้เออนี่ไง
3: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
11: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะนี่แบบใส่แล้ว
9: อร่อยล้ำล้ำถ้าเผ็ดอีดินอร
11: ่
9: อย
11: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
0: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งผู้ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
11: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่ง ขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
13: ขอยืมหน่อยนะคะตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหมเห็นไหมล่ะพานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
15: เร็วเร็ว
2: โค
15: ที่เรียกวัวของผาปังอันนี้นะครับ
2: โอ้ยเดินกลับบ้านหมาโกลเด้นด้วยเนี่ย
16: ที่เขามีความสุขการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
17: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
13: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของ

0: กับเทคโนโลยี innovation innovation เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: ดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสนุกการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผมซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุน

0: เราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้ Active ตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ก็วันนี้ครับเราจะมาออกกำลังกายกันในรูปแบบของ Weight Training
0: ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถออกกำลังกายไปพร้อมเรา2คนได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์วันนี้ก็จะง่ายๆหาได้ที่บ้านของเราเลยนะครับตั้งแต่เบาะรองหรือเขาเรียกว่าอะไรเสื่อโยคะเนาะขวดน้ำสัก2ขวดแล้วก็อย่างที่3ที่เราควรจะต้องมีในวันนี้ก็คือม้านั่งเก้าอี้หรือถ้าบ้านไหนไม่มีเราใช้ขั้นบันไดที่บ้านเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทุกๆคนเนี่ยไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมๆกันเนาะ
0: โอเคครับ

0: ท่านก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นเด
1: ี๋
0: ยวเราเริ่มกันเลยครับโค้ชเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคท่าที่1ครับเดี๋ยวเราจะวอร์มกันก่อนในช่วง upper body นะครับอ่ะให้ทุกคนกางแขนออกนะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า Y นะแล้วก็ T เปิดมาตรงนี้แล้วก็ W ครับคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าแขนเรามันเป็นเหมือนตัวอักษรที่ผมบอกไปเลยนี่เห็นไหมมันแบบนี้ตัว Y กลับลงมาตัว T W ทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับเหมือนที่พี่จั๊บทำเลยท่านี้ทำให้สะบักเราหรือว่าหัวไหล่ของเรามันพร้อมเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อของช่วงอกทำงานไปครับไปเรื่อยๆ Y เสร็จไงต่อ
1: W
0: เยี่ยมครับตัว Y ตัว T W โอเคจากนั้นครับหมุนหัวไหล่นิดนึงเมื่อกี้เราทำไปแล้วหมุนเออโอเคดีครับ

0: โอเคท่าต่อไปจากนั้นเราก้มตัวครับไปจับที่หัวเข่าสลับข้างครับสลับข้างโดยที่โน้มตัวลงไปด้านหลังนิดนึงสลับข้างสลับไปสลับมาการยืดแบบนี้เรียกว่าการทำ dynamic stretching นะครับทำให้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายเราจะไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อค้างไว้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้กล้ามเนื้อเราพร้อมแล้วก็ออกกำลังกายตลอดเวลาเห็นไหมนี่คือได้ active จริงๆนะครับโอเคเหยียดเรื่อยๆดีครับสลับข้างเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่ามันเริ่มยืดได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้อมันเริ่มพร้อมแล้วลงไปต่ำกว่าเดิมครับลงไปลึกกว่าเดิมไปที่ปลายเท้าบ้างสลับกันประมาณนี้โอเคต่อมาครับให้ยกเข่าขึ้นมาจับแบบนี้สลับข้างสลับข้างเอามือประสานกันนะช้อนไปที่นะตรงหน้าแข้งของเราบริเวณหัวเข่าครับสลับข้างสลับไปสลับมาท่านี้ไม่ต้องรีบทำค่อยๆ ยกยืดบริเวณต้นขาสะโพกรวมถึงอกผายไว้นะอย่าให้ห่อตัวไม่ต้องห่อตัวลงไปแบบนี้นะพยายามยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปท่าที่1กันเลยครับพี่จ๋าท่านี้มีชื่อว่า reverse lunge คิดภาพตามว่าเหมือนเราเก็บของนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยพร้อมครับไปแบบนี้ถอยขาไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเราก้มเก็บของหยิบของขึ้นมาสลับขาไปเรื่อยๆครับเราจะทำแบบนี้ประมาณ30วินาทียืดตัวตรงก้มเก็บของแบบนี้สังเกตที่เข่าแล้วก็เท้าของเรานะเข่าเรากับต้นขาเราจะขนานกับพื้นแบบนี้เก็บของเหมือนเราทำกระเป๋าล่วงเอ้ยก้มลงไปเก็บใช่ไหมครับโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับ
0: เก็บปุ๊บแบบนี้โอเคพักครับอันนี้คือท่าที่1นะ reverse lunge ท่าต่อมาเห็นไหมตัวสเต็ปของเราถ้าใครไม่มีอย่างที่ผมบอกใช้บันไดบ้านของเรานะครับวางเข่าแบบนี้โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็ดันตัวแบบนี้ครับดันตัวขึ้นเหมือนเราเอาตัวแนบลงไปเลยแล้วก็ดันตัวขึ้นมาท่านี้อย่างที่บอกพอเราเป็นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมครับเราทำช้าๆนิดนึงไม่ต้องทำเร็วส่วนในวันไหนที่เราไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแบบโค้ชจ๊าบเนี่ยเราค่อยเพิ่มความเร็วนิดนึงอันนี้เราทำช้าๆให้กล้ามเนื้อเราได้แอคทีฟ
1: โอ้แค่น้ำหนักตัวเราเมื่อยเหมือนกันนะครับโค้ชต๊อด
0: โอ้โหใช้ได้เลยครับผม
1: อันนี้แปลว่าตัวเราหนักใช่ไหมฮะ
0: โอเคต่อมาอันนี้เราใช้แขนบ้างเรากลับมายังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมท่าที่3นะครับท่าไตรเซปดิฟเนาะพยายามให้เรานั่งแบบนี้วางมือตรงสะโพกของเราพอดีจากนั้นย่อตัวลงไปแล้วดันตัวขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าท่านี้เฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยอ่ะพยายามเอาขาเข้ามาใกล้ๆลำตัวแบบนี้แล้วก็ย่อลงไปแล้วดันขึ้นท่านี้ควรระวังคืออย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปอย่าให้หัวไหล่เราจมลงไปกับต้นคอแบบนี้พยายามยืดตัวไว้นะครับพับแค่ข้อศอกแล้วก็ดันตัวขึ้นแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้ประมาณ30วิประมาณนี้โอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับจบแล้วเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: โหรู้สึกแขนตึงมากครับ
0: กลับมาท่าที่1ใหม่ครับมาเลย reverse lunge นะเหมือนเดิมเมื่อกี้เราก้มเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เหมือนเดิมสามสองหนึ่งไปเลยนะ
1: เออโค้ชต๊อดครับระยะขานี่เราควรถอยประมาณไหนดีครับ
0: จริงๆดีมากครับถอยเนี่ยคือให้เราถอยสัก1ช่วงขาเลยประมาณเวลาเราถอยไปให้รู้สึกว่าไม่แคบจนเกินไปสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะเวลาก้าวไปเนี่ยสุดช่วงขาเนี่ยส้นเท้าจะเปิดขึ้นพอดีรวมถึงช่วงแนวเข่ากับสะโพกเนี่ยจะเป็นแนวที่รู้สึกว่าเหมือนมันตั้งฉากกับพื้นเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ต้นขาแล้วก็สะโพกมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: รู้สึกได้มากเลยครับ
0: รู้สึกได้มากขึ้นเนาะพอเราโฟกัส
1: ใช่พอโฟกัสพอมีโค้ชคอยบอกรู้สึกได้กันเลยจริง
0: ๆใช่ท่าที่2ท่าที่2มัวแต่พูดใช่ไหมมาต่อกันเลยนะฮะท่านี้ kneeling push up นะครับท่านี้เราออกแรงจากส่วนบนของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณช่วงอกของเรานะครับแขนรวมถึงหัวไหล่ด้วยอย่างที่บอกนะเราดันกับเก้าอี้ของเราถ้าเก้าอี้สูงหน่อยไม่เป็นไรดันได้แต่พยายามให้ข้อศอกดันขึ้นมาปุ๊บลงแล้วขึ้นแบบนี้พับศอกเข้าไปแล้วพุชตัวขึ้นมาท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องเลยนะครับโค้ชรู้สึกไหม
1: รู้สึกครับ
0: ถ้าเราไม่เกรงปุ๊บหลังก็จะแอนทันทียอดเยี่ยมมากครับท่าที่3กลับมาต้นแขนอีกรอบนึงไตรเซป

0: ดิฟนะครับเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับถ้ารู้สึกว่าเริ่มฉันเริ่มทำตามได้แล้วเหยียดขาออกไปถ้ารู้สึกไม่ไหวเอาขากลับมาพร้อมนะไปครับดันขึ้นเหมือนเดิมพยายามยืดตัวไว้ยืดอกไว้อย่าให้หัวไหล่จมครับแล้วดันขึ้นพับข้อศอกให้ศอกลงไปตั้งฉากแล้วดันตัวเองขึ้นมาเหมือนเดิมนะถ้าไม่ไหวขยับเข้ามาใกล้ๆใช้ขาช่วยแล้วดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นถ้าไหวแล้วเหยียดแล้วดันแบบนี้ฮึบอีกนิดนึงโอเคเราจะทำแบบเดิมอีกหนึ่งรอบอันนี้คือหนึ่งของเรา
1: เอานับเป็นเซตหนึ่ง
0: ใช่นับเป็นหนึ่งเซตมี3ท่าทำ3รอบ
1: โอเคครับมา
0: ไปครับ3 2 1เริ่มเลยครับรีเวิร์สลังนึกเสมอว่าเหมือนเราก้มลงไปเก็บของเอ๊ะฉันทำของหล่นนี่หยิบของขึ้นมาข้อสังเกตนึงก็คือหัวเข่าเราจะต้องไม่พับเข้าหากันนะครับเวลาเราย่อลงสังเกตนะหัวเข่าจะเป็นแนวตรงชี้ไปด้านหน้าใช่ย่อตรงๆปุ๊บถอยเท้าให้สุดช่วงขาเปิดส้นเท้าตัวตรงท่าที่2ครับโค้ชมาท่านี้ระวังนิดนึงนะสมมุติถ้ารู้สึกว่าพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเนี่ย เป็นพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยหาผ้ามารองเข่าดีๆนะอาจจะเจ็บได้สวยมากครับโค้ชค่อยๆลงแล้วดันสำหรับท่านผู้ชมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยดันไม่ขึ้นนะโค้ชทำไงให้เรามาแบบนี้แล้วเราแค่โน้มตัวไปข้างหน้านิดเดียวแล้วก็ดันขึ้นอย่าลืมนะตัวตั้งฉากแบบนี้สิ่งที่ควรระวังคืออย่าให้เอวมันลงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทำให้เราเมื่อยบ่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคท่าที่2ผ่านไปแล้วแล้วกลับมาท่าที่3ท่าสุดท้ายของเซตนี้นะ
1: สู้ครับ
0: ไปครับเหมือนเดิมฮึบแบบนี้แบบนี้ยืดตัวยืดตัวตรงไว้ตลอดเวลาอย่าห่อตัวนะรู้สึกว่าโอ้ยเริ่มเมื่อยแล้วขยับขามาแต่ถ้ายังไหวเหยียดขาออกไปใช่ยืดตัวปุ๊บหลังตรงพับข้อศอกแล้วเหยียดท่านี้เกรงท้องขมวดท้องตลอดเวลาปุ๊บอย่าลืมนะอย่ากั้นหายใจด้วยนะโอเคจะสังเกตว่าเรามีใช้ทั้งกล้ามเนื้อที่อยู่ส่วนบนก็คือ upper body มีทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ออกแรงเน
1: า
0: ะก็คือช่วงอกช่วงแขนของเรา
1: วิดพื้นของเรา
0: แล้วก็มีทั้ง lower body ก็คือถ้าตัว reverse lunge ประโยชน์ของมันเนี่ยมันทั้งเพิ่มการเผาผลาญรวมถึงเพิ่มให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเซตนี้เรามาใช้แกนกลางหรือว่าส่วนท้องของเราบ้างอุปกรณ์ที่ใช้เราใช้เบาะอย่างเดียว
1: โอเค
0: ครับผม

0: เราเริ่มจากท่าเขาเรียกว่าท่าแพลงวิดเล็กๆนะโอเคพร้อมท่าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับให้วางมืออยู่ในแนวของหัวไหล่หรือทำแบบโค้ชจ๊อบก็ได้คือวางศอกแบบนี้3 2 1ไปเลยเหยียดตัวให้ตรงนะครับแล้วยกขาขึ้นแบบนี้ครั้งที่แล้วเราแพลงไปแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: รอบนี้เราเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมการเกร็งเนี่ยท่านี้คือสมมติท่านี้เราโฟกัสดีๆเรารู้สึกว่าทั้งตัวได้ใช้หมดเลยเห็นไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เกร็งหมดเลยนะ
2: รู้สึกแขนสั่นมากเลยครับโค้ชต๊อก
0: โอเคครับหน้าท้องเกร็งไปหมดเลย
2: แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับยกขาให้ตรงโอเคแล้วกลับมาทีนี้ท่าที่สองต่อเนื่องกันระวังเข่านะครับแนวของสะโพกแบบนี้จากนั้นยกแขนกับขาสลับข้างกันท่านี้ให้สุดท่านี้ให้เราเกร็งไปที่หลังส่วนล่างสะโพกรวมถึงสะบักของเราด้วยสลับข้างไปมายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายนะเราสลับกันยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาหายใจออกหายใจออกกลับมาหายใจเข้าหลังตรงโอเคท่าที่3ครับกลับมาในแพงวอลิชั่นของเรากลับมาครับเหยียดตัวขึ้นตรงจากนั้นเราจะโรเตชันคือการบิดแบบนี้เปิดสะโพกออกครับมือชี้ไปขึ้นบนหลังคาบ้านเราเลยกลับมาสลับข้างบิดตัวท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยแต่หลักๆที่เราต้องโฟกัสคือแกนกลางของตัวเราเก่งหน้าท้องไว้เยอะๆแคมเมลเยอะๆท่านี้ใครไปทะเลนะ LS ล่อง11ใช่ไหมโค้ช
1: ใช่ครับ
0: บิดเยอะๆโอเคนี่คือเซตที่1 นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อกันในเซตที่2ทำเหมือนเดิมกลับมาท่าแรกเซตเหมือนเดิมเมื่อกี้โค้ชจ๊าบวางศอกนะเป็นไงบ้างเก่งเนาะ
3: รู้สึกได้หัวไหล่มากขึ้นด้วยครับ
0: ทางนั้นต่อกันเลยไม่มีการเสียเวลา
3: Let's go
0: โอเคเหยียดขาเยอะเยอะลองดูครับท่านผู้ชมทางบ้านครับยกขาให้สูงขึ้นนะท่านี้ท่าแพลงเนี่ยเปรียบเสมือนให้ตัวเราเหมือนกระดานเนาะการยกขาเนี่ยเป็นการลดให้ฐานที่รับแรงของเรามันน้อยลงมันทำให้การเกร็งของเราเยอะขึ้นเป็นไงบ้าง
2: เหนื่อยมากครับ
0: ดีครับสลับไปสลับมาโอเคค่อยๆวางเหมือนเดิมนะเซตตัวดีๆอย่าให้หลังเราจมแบบนี้นะท่าต่อไปยืดตัวไว้หลังตรงก้มหน้าลงนิดนึงเหยียดแขนกับขาครับคนละข้างสลับกันไปมายกขาขวาเหยียดขาซ้ายนะยกขาซ้ายเหยียดแขนขวาประมาณนี้สลับไปสลับมาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาเหยียดให้สุดเก่งค้างไว้สักนิดนึงครับโค้ชแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านฮะเก่งค้างไว้นิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันได้ใช้งานนิดนึงอ่ะแล้วค่อยๆกลับสลับไปสลับมาโอเคท่าที่3บิดเตรียมตัวนะเกรงหน้าท้องเยอะๆอย่ากั้นหายใจอ่ะเริ่มครับrotation สังเกตว่าเห็นไหมแขนตั้งแต่แนวช่วงบนไล่ลงมาจนมือที่ติดกับเบาะเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าไม่ไหวนะเราสามารถวางเข่าได้แล้วเปิดแบบนี้เกรงตัวสลับข้างไปตามแบบนี้นะถ้าใครไหวบิดตัวต่อเลยโอเคครับเซตที่2เรียบร้อย
1: อีก1เซตนะครับผม
0: มาอีก1รอบสุดท้าย
1: เซตสะบัดแขนกันนิดนึง
0: เริ่มเกร็งนะ
1: ใช่ครับรู้สึกหน้าท้องยุบไปเลย
0: โอเคครับมาเซตที่3สุดท้ายของการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางของเราไปเริ่มครับยกขาให้สูงขึ้นงั้นเวลาเราทำอย่าให้หลังเราแอ่นนะพยายามเตะขาโดยที่เรายังเกร็งหน้าท้องแล้วก็สะโพกเราได้อยู่เป็นไงบ้าง
2: กำลังสมาธิอยู่ฮะตอนนี้สั่นไปทั้งตัวอันนี้ถูกใช่ไหมครับโค้ชสั่นทั้งตัว
0: ถ้าเก่งเนี่ยคือร่างกายเราสั่นเนี่ยเป็นปกติ
1: เย้
0: ใครไม่สั่นนี่ต้องไปหาหมอแล้วนะ
2: หรืออาจจะไม่ทำอยู
0: ่โอเคอันที่สอง
4: สังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการแบบว่าเอาน้ำมาลดนะนี่ของจริงนะเนี่ย
5: เหนื่อยจริง
6: ๆไปครับ
4: ท่าที่2ครับเบิร์ดด็อกไปต่อเลยมือขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวาสลับกันเหยียดสลับไปเรื่อยๆแต่ให้เราจังหวะขึ้นสูงสุดเนี่ยค้างไว้นิดนึงแล้วกลับลงมาตัวตรงดีครับก้มหน้านิดนึงไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการระวังเรื่องของกระดูกกระดูกสันหลังช่วงต้นคอของเราด้วยดีครับเหยียดให้เยอะๆโอเคครับท่าที่3
5: ท่าสุดท้ายครับผม
4: สุดท้ายแล้วมาบิดเยอะๆนะเพื่อ LS ของเราโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมาถึงเซตที่3แล้วมันเริ่มไม่ไหวใช่ไหมเราวางเข่าได้นะวางเข่าแล้วบิดเปิดออกมาสลับข้างเปิดมาแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเอ้ยฉันยังทำตามได้สบายมากลุยกันเลยครับบิดตัวไปทวิสต์เปิดหัวไหล่เปิดอกโอเคเซตที่2ผ่านเยี่ยมมากครับโค้ช
6: เยี่ยม
5: ได้กลุ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากเลยครับหน้าท้องของเรา
4: จะสังเกตว่ามันไม่ใช่แ

0: ค่แกนกลางลำตัวของเราอย่างเดียวนะครับมันก็จะใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใช้ซัพพอร์ตในบริเวณแกนกลางของเราทั้งหมดหลังส่วนล่างสะโพกมันใช้กันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นการสั่นๆหรือไม่ไหวจริงๆกล้ามเนื้อมันทำงานอยู่นะแต่แค่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาการฝืนของเราควรจะไม่รู้สึกว่าเราบาดเจ็บยกอย่างเช่นถ้าเราทำอยู่แล้วรู้สึกว่ามีการเจ็บแผลอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อาจจะต้องพักก่อน
1: โอเคครับ
0: โอเคครับ

0: เดี๋ยวรอบนี้หรือว่าเซตนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้ออีกครั้งนึงโดยที่กล้ามเนื้อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็รวมถึงการทำให้กล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมันลดอาการบาดเจ็บได้ด้วย อันนี้อ่ะอุปกรณ์คือขวดน้ำท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะท่าที่1ครับเริ่มจากการจับขวดน้ำแบบนี้เหมือนเราจะรีบขวดน้ำา2มือแบบนี้เลยแล้วเปิดขึ้นครับโรเตชั่นแบบนี้อ่ะลองดูนะดูที่โค้ชจ๊าบนะโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่ทำนะเราบิดแบบนี้ครับเราบิดเปิดหัวไหล่โดยที่เราไม่ได้ยกขึ้นนะเราไม่ได้ยกขึ้นยกลงเราค้างไว้แบบนี้เราแค่จับแบบนี้แล้วยกเปิดขึ้นระดับไหล่นะเอาแค่ระดับหัวไหล่เราระดับหัวไหล่โอเคครับครับต่อมาถ้าต่อมาให้เราโน้มตัวลงไปสักประมาณ45องศาหรือก้มตัวไปเหมือนเราเก็บของตำแหน่งของขวดอยู่สักประมาณตรงนี้ช่วงเข่าเราครับจากนั้นวาดแขนออกด้านข้างใช่ครับด้านข้างท่านี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อไหล่ส่วนหลังของเราเนี่ยได้ทำงานเนาะแบบนี้หุบศอกได้เล็กน้อยนิดนึงเพราะน้ำหนักที่เราใช้ไม่เยอะนะทำท่าทางให้ถูกเก่งไว้ตัวตรงเขม่วท้องไว้ตลอดเวลาสำหรับท่านี้เหมือนเราเทน้ำเลยเนาะโอเคครับท่าต่อมาเอายืนขึ้นมานิดนึงจากนั้นท่านี้เราจะใช้ขวดน้ำเนี่ยเป็นเหมือนน้ำหนักที่เราดึงขึ้นมา
1: ครับ
0: แบบนี้ครับโน้มตัวไปเหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมแต่เราปิดขวดน้ำนะแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้ความรู้สึกเหมือนถ้าเราจินตนาการว่าเหมือนเราแบบว่าเห็นเครื่องตัดหญ้าสมัยก่อนไหมครับโค้ช
1: ครับผม
0: แล้วเราสตาร์ทเครื่องครับแต่สตาร์ทเครื่อง2มืออันนี้ดึงฮึบอันนี้ดึงเข้าบริเวณชายโครงของเรานะขวดน้ำดึงไปที่ประมาณซี่โครงของเราหนีบศอกแล้วก็ดันศอกไปด้านหลังเยอะๆแบบนี้แล้ววางให้สุดเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงกลับมาประมาณนี้อันนี้แหละอันนี้คือท่าของมันอันนี้คือเซตที่1 นะ
1: รู้สึกหลังตรงเลยครับโค้ชอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: แสดงว่ากล้ามเนื้อทำงาน
0: ทำงานแล้วอันนี้ร่างกายทำงานกล้ามเนื้อทำงานแล้ว
1: ครับ
0: กลับมาเซตที่2 นะ
1: ครับผม
0: ไปต่อครับเซตที่2เหมือนเดิมตั้งขึ้นมาท่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยหัวไหล่ของเราเนี่ยมันพร้อมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือการที่มันจะเขาเรียกอะไรลดอาการบาดเจ็บของหัวไหล่คืออย่างเช่นคนที่มีอาการไหล่ติดเนี่ยท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของส่วนของหัวไหล่ได้อยู่ข้างในเลยเล็กๆท่านี
1: ้รวมถึงอาการไหล่ก๊อกแก๊กนี่ช่วยไหมครับ
0: ส่วนหนึ่งช่วยนะทำให้ไอตัวข้อต่อของหัวไหล่เราเนี่ยมันทำงานได้โฟลว์ขึ้นนะข้างในบิดโอเคอ่ะทีนี้ต่อเนื่องกันเราใช้ไหล่ส่วนหลังโน้มตัวเหมือนเดิมนะปึ๊บจากนั้นวาดแขนขึ้นครับไปดีครับท่านี้ไม่ต้องแบบเหยียดจนแบบไปสุดหลังขนาดนี้นะครับเราท่านผู้ชมทางบ้านระวังดีๆนะสังเกตนะอย่างโค้ชจ๊าบและผมเนี่ยจะดันขึ้นประมาณนี้แค่เสมอช่วงลำตัวแค่นี้แล้วกลับลงมาครับวาดแขนขึ้นไปแล้วก็ลงท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของหัวไหล่เราเนี่ยคือส่วนหลังเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ทำไมเราถึงต้องก้มตัวใช่ไหมเพราะกล้ามเนื้อส่วนหลังเราอยู่ตรงนั้นนะเวลาเรายกแขนขึ้น
1: โอเค
0: โอเคครับท่าที่3อ่ะกลับมาโน้มตัวลงเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้านึกภาพตามทันไหมเนี่ยบอกยุคเลยเนี่ยดึงครับโอเคไปแบบนี้ดึงถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่เยอะใช่ไหมพยายามดึงค้างไว้นิดนึงแล้วปล่อยครับเหยียดให้สุดดึงไปที่ซี่โครงของเราแล้วปล่อยบริเวณหน้าท้องเนี่ยประมาณสะดือเราแหละตำแหน่งเนาะจะได้เห็นภาพง่ายๆโอเคดึงตรงๆระหว่างเยี่ยมเลย

0: โอเคสมัครเป็นไงบ้าง
1: รู้สึก
0: กล้ามเนื้อหลังโอ้เราเริ่มตึงๆ
1: ไม่มีอะไรผึ่งได้เลยครับท่านี
0: ้ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังน่ะยิ่งถ้าคนที่นั่งทำงานทั้งวันเนี่ยต้องบริหารเลย
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นต้น
0: ใช่เลยใช่เลยครับผม
1: เส้นสุดท้ายเนาะ
0: เส้นสุดท้าย
1: ได้ครับผม
0: ลุยกันเลยมาเริ่มจากท่าที่1เหมือนเดิมนะโรเตชั่นบิดโค้ชเป็นไงบ้างท่านี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ท่านี้ถ้าทำเราจริงถ้าโฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยไหล่ด้านในนี่เรารู้สึกว่าเมื่อยมากเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักเยอะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ว่าซับซ้อนมาก
1: และมีความสำคัญด้วย
0: สำคัญมากๆครับผมในการยกแขนต่างๆของเราแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะจริ
1: งเมื่อยมากครับใครจะไปคิดว่าขวดน้ำแค่นี
0: ้ดูถูกไม่ได้นะเนี่ย
1: ไม่ได้เลย
0: โอเคท่าที่2ครับ
1: Let's go
0: บายเหมือนเดิมเราใช้มัดเล็กแต่ว่าสำคัญในเซตสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราฟลายเขาเรียกว่าท่า reverse fly reverse fly เนี่ยสังเกตว่าเราต้องก้มตัว
1: fly นี่คือการบินใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเรายืนถ้าเรายืนแบบนี้จะรู้จะไม่รู้สึกเลยจะไปโดนมัดอื่นมากกว่าเราต้องแบบนี้ต่อครับ reverse fly ถ้าเรายืนปุ๊บมันจะเป็นไหล่ส่วนตรงกลางที่ครั้งที่แล้วเราเล่นไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ช
1: เมื่อยเหมือนกันครับน่าแต่ดีนะผมรู้สึกดีนะ
0: ดีนะ
1: รู้สึกดีมาก
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: มาท่าสุดท้ายครับ
0: มาครับโรเหมือนเดิมนะให้เราดึงสักประมาณตำแหน่งของขวดน้ำอยู่ประมาณสะดือเนาะหรือว่าซี่โครงชายโครงของเราลงเหยียดแขนให้สุดแล้วดึงนี่สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่าขวดน้ำมันเบาไปหรือว่าเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราใช้น้ำหนักที่มันหนักขึ้นได้นะแกนลอนน้ำได้นะดัมเบลถ้ามีหรือเป็นกระเป๋าเดินทางไหมกระเป๋าแบบ
1: ได้ครับ
0: กระเป๋าใส่เสื้อผ้าเนาะกระเป๋าผ้า
1: ขอแค่มันมีน้ำหนัก
0: ใช่
1: น้ำหนักเล็ก
0: จริงแค่นี้ก็
1: เมื่อยเหมือนกันนะ
0: เมื่อยแล้วนะโอเคเมื่อกี้เราจบไปแล้ว3เซตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ร่างกายเยอะมากเลยนะสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับโค้ชเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ก่อนเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1หัวไหล่ก่อนเลยครับพาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะอีกข้างนึงกดเข้าหาลำตัวท่านี้ยืดไปเรื่อยๆไม่ต้องยกไหล่ขึ้นมานะโอเคพอเลือกให้รู้สึกว่าแขนเราตึงมากๆกดเข้าไปนะแล้วก็เปลี่ยนข้างครับยืดเยอะโอเคครับจากนั้นอีกท่าหนึ่งคือประสานมือไปด้านหลังนะครับแบบนี้แล้วยืดตัวขึ้นครับยืดอกแล้วก็หัวไหล่เชยคางขึ้นนิดนึงครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงยืดตัวขึ้นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกแล้วก็หัวไหล่เรายืดนิดนึงนะครับโอเคกลับมาจากนั้นครับเอามือของเราเนี่ยจับไปที่ต้นที่ข้อเท้าบริเวณข้อเท้ากดให้ส้นเท้าดึงมาสะโพกนะครับเปลี่ยนข้างครับประมาณนี้เปิดมือนิดนึงเพื่อให้บาลานซ์เนาะยืดตัวเต็มยืดตัวขึ้นดึงส้นเท้าหาสะโพกโอเคจากนั้นต้นขาด้านหลังครับเอาขาวางลงมากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปครับถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ารู้สึกว่ามันตึงเกินไปครับจับไม่ไหวเอาจับที่ปลายที่หัวเข่าก่อนก็ได้แบบนี้โน้มตัวขาข้างนี้เหยียดขาอีกข้างนึงงอไว้แบบนี้นะครับโอเคครับอีกข้างนึงครับสลับข้างส่วนถ้าใครรู้สึกว่ามันยังไม่ยืดเหยียดขาให้สุดนะเอามือไปแตะที่ปลายเท้าได้แบบนี้ทำให้เบรนต้นขาด้านหลังนะครับเหยียดจนสุดโอเคครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดเลยจบวันนี้มิชชั่นคอมพลีทพร้อมที่จะแอคทีฟทั้งวันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็รายการของเราก็จบเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านติดตามกันด้วยก็วันนี้สำหรับผมครับโค้ชต๊อด
1: ผมโค้ชจ๊าบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามรายการ Active Morning ด้วยนะครับเวลาเดียวกันนี้ทุกเช้านะครับทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: ไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกติ

0: นอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางหมุดแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่

0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าทางกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง

DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยแหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพ

0: ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารมงคลพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: เรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรส่วนสากลพระมงคลบพิตรงามพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงคุณภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารอนุพิษใช้เทคโนโลยีต่างๆ
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสาท่านกำนันกับพ่อผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่3นะครับกับครูหนุ่มเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในบทที่เท่าไหร่ครับบทที่3นะครับเรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับในเรื่องของการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบซึ่งจะเป็นชั่วโมงที่1นะครับโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักสามารถแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับชื่อของวิธีที่เราจะใช้ในวันนี้คือเรื่องของอะไรนะครับการแยกตัวประกอบนะครับทบทวนก่อนนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคืออะไรครับเราอยากแก้สมการเราต้องหาคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจำนวนจริงที่เมื่อเรานำค่าไปแทนค่าในตัวแปรแล้วทำให้ได้สมการนั้นเป็นจริงโดยวิธีการแรกนะครับที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือการลองแทนค่าตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรที่เราแทนในสมการเนี่ยอาจจะมี2คำตอบ1คำตอบหรือไม่มีคำตอบก็ได้นะครับแต่เราพบว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยการแทนค่าตัวแปรของเรากว่าจะได้คำตอบเราแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะไหมครับแทนค่าเยอะมากนะครับดังนั้นวิธีการแทนค่าตัวแปรเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปเราก็เลยจะใช้วิธีที่2ที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันพิจารณาคำตอบของสมการที่ครูกำหนดให้นะครับมีอยู่3สมการอยากให้นักเรียนลองพิจารณาคำตอบด้วยการลองแทนค่าตัวแปรดูครับ

ครับตอนนี้นักเรียนหลายคนเริ่มที่จะลองแทนค่าตัวแปรได้แล้วนะครับนักเรียนปลายทางครับข้อที่1 x ควรเท่ากับเท่าไหร่ดีครับข้อที่1คือคำตอบของสมการก็คือ3นะครับเพราะถ้าว่าเราแทน3เข้าไปในสมการ3ลบ3กลายเป็น0 0ยกกำลัง2ก็กลายเป็น0นะครับข้อที่2ล่ะ x ยกกำลัง2บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางหาคำตอบของเราได้ไหมครับไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับไม่มีคำตอบของสมการเพราะว่าไม่มีจำนวนจริงใดก็ตามที่ยกกำลัง2แล้วบวกกับ4เท่ากับ0นะครับต่อไปข้อ3ครับข้อ3คำตอบของสมการของเราคืออะไรครับ2และลบ4นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแทนด้วยจำนวน2จำนวนนี้ลงไปในค่า x นะครับเราพบว่าสมการของเราเป็น0นะครับต่อไปครูอยากจะทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามก่อนนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคืออะไรครับตอนนี้เรามีพหุนามนะครับอยากแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคืออะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามก็คือการมีดึงตัวร่วมนะครับการแยกตัวประกอบของพหุนามคือการเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปของผลคูณของพหุนามที่ดีกรีต่ำกว่าหรือพหุนามที่ไม่สามารถแยกได้อีกอย่างข้อที่1 2x ยกกำลัง2ลบ 12x นะครับพหุนามของเราจะประกอบด้วยเอกนาม2ค่าใช่ไหมครับเอกนามแรกคือ 2x ยกกำลัง2และเอกนามที่2คือลบ 12x นะครับเราพิจารณาสัมประสิทธิ์ก่อนสัมประสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างเนี่ยข้อนี้สัมประสิทธิ์ของเรามี2กับลบ12ถามว่าตัวประกอบร่วมของ2กับลบ12คือจำนวนใดครับคือ2นะครับดังนั้นเนื่องจาก2เป็นตัวประกอบร่วมนะครับเราใช้สมบัติการแจกแจงดึง2ออกมานะครับนอกจาก2แล้วนะครับลองพิจารณาพจน์ที่เป็นตัวแปรบ้าง x ยกกำลัง2กับ x ตัวประกอบร่วมของเราคืออะไรครับคือ x เราใช้สมบัติการแจกแจงดึง x ออกมานะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เรานำตัวประกอบร่วมออกมาแล้วนะครับ 2x ยกกำลัง2จะเหลือจำนวนใดครับเหลือ x นะครับถูกต้องแล้วลบ 12x ล่ะเหลือลบ6นะครับโอเคนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมครับได้นะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง2ลบ 12x สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x คูณ x ลบ6นะครับถูกต้องนะครับและถ้าอีกพหุนามหนึ่งล่ะ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เราอยากแยกตัวประกอบของพหุนามนี้จะมีวิธีการแยกอย่างไรครับเราจะใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการแจกแจงนะครับในการจัดรูปของพหุนามนี้นะครับมาเริ่มต้นนะครับใช้สมบัติการแจกแจงนะครับก็คือเราต้องการแยกพหุนามนี้ออกเป็นกี่วงเล็บนะครับคูณกันแยกออกเป็น2วงเล็บคูณกันนะครับมาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับพจน์x ยกกำลัง2เอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ x ยกกำลัง2ครับก็คือ x กับ

0: x นะครับต่อไปพจน์ 2x ครูขอข้ามไว้ก่อนนะครับเราดูที่พจน์สุดท้ายของเราคือลบ8นะครับอ่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ8นะครับหรือตัวประกอบของลบ8คือจำนวนอะไรครับอ่ะจำนวนแรกอย่าเพิ่งไป4ครับเอาที่น้อยที่สุดคือ 1นะครับอ่ะลองเริ่ม1ก่อนนะครับ1คูณอะไรได้ลบ8ครับ1คูณกับลบ8นะครับอ่ะเราจะแยกเป็น1กับลบ8นอกจาก1กับลบ8แล้วมีอะไรที่คูณกันได้ลบ8ไหมครับก็คือ
1: 2
0: ลบ1กับ8นะครับอ่ะนอกจาก1กับ8แล้วอ่ะต่อจาก1กับ8คิดว่าเป็นเลขอะไรต่อครับ2กับ
1: 4
0: 2กับลบ4นะครับต่อไปนอกจาก2กับลบ4แล้วก็คือลบ2กับ4นะครับอ่ะมีจำนวนอื่นอีกไหมครับที่คูณกันได้ลบ8มีไหมครับ4กับ2ก็วนกลับไปหาแล้วนะครับดังนั้นก็คือมีเท่านี้นะครับมีอยู่4คู่นะครับถามว่า4คู่นี้เราจะลองนำมาบวกกันคู่ไหนที่บวกกันได้บวก2ครับคู่ที่1บวกกันได้เท่าไหร่ครับถ้าบวกกันจะบวกกันได้ลบ7คู่ที่2ล่ะบวกกันได้7คู่ที่3บวกกันได
1: ้
0: ลบ2และคู่ที่4บวกกันได
1: ้
0: บวก2ดังนั้นคู่ไหนควรจะนำมาใช้ในการแยกตัวประกอบครับคือคู่ที่4นะครับดังนั้นเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องนะครับลองนำพจน์ใกล้คูณพจน์ใกล้ลบ2คูณ x กลายเป็นลบ 2x นะครับอย่าลืมเครื่องหมายลบนะครับและ x คูณ4กลายเป็น 4x ถ้าลองนำ2พจน์นี้มาบวกกันจะกลายเป็น 2x ตามสิ่งที่โจทย์เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนามในข้อนี้นะครับสามารถแยกตัวประกอบได้ x บวก2คูณ x ลบ4นะครับมาตอนนี้ทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูสมบัติที่เราจะนำไปใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวกันนะครับสมบัติที่เราจะใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวคือสมบัตินี้นะครับสมบัติของเรากำหนดให้อะไรครับบอกไว้ว่าถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงมีเงื่อนไขว่า m และ m คูณกับ n ได้0แล้ว m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0นักเรียนเข้าใจสมบัตินี้ว่ายังไงบ้างครับมี2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าจำนวนใดจำนวน1เป็น0 m เป็น0หรือ n เป็น0เป็น0ทั้งคู่ได้ไหมครับได้นะครับแต่ขอให้มีจำนวนใดจำนวน1เป็น0ตัวอย่างเช่นสมมุตินะเราตั้งจาก m คูณ n เท่ากับ0ก่อนถ้าสมมุติว่าครูให้ m เท่ากับ5นะครับ 5n เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ 5n เท่ากับ0 m เป็น5และ n ต้องเป็น0นะครับทำนองเดียวกันนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าครูไม่อยากให้ m เป็น0นะครับขออภัยนะครับครูอยากให้ m เป็นจำนวนจริงใดๆบ้างนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครูให้ n เป็นลบ1นะครับให้ n เป็นลบ1สมการของเราจะกลายเป็นลบ m เท่ากับ0ถ้าลบ m เท่ากับ0หมายความว่า m เท่ากับเท่าไหร่ครับ m เท่ากับm ก็ต้องเท่ากับ0นะครับอันนี้คือกรณีที่ m เป็น5และทางขวาคือกรณีที่ n เป็นลบ1นะครับมา

จากสมบัตินี้นะครับสมบัติที่ว่าถ้าเรามีจำนวนจริง2จำนวนกันได้0แล้วจะมีจำนวนใดจำนวนเป็น0นะครับเราจะใช้ในการแก้สมการดังนี้นะครับมากรณีที่1นะครับนักเรียนลองดูข้อนี้นะครับสมมุติว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเราแยกตัวประกอบได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นะครับ2จำนวนนี้คูณกันได้0หมายความว่าอะไรครับพจน์หน้าต้องเท่ากับ0หรือพจน์หลังเท่ากับ0นะครับอันนี้คือตามสมบัติของเราพจน์หน้าเท่ากับ0พจน์หน้าของเราคืออะไรครับ x บวก4เท่ากับ0นักเรียนปลายทางลองร่วมพิจารณานะครับว่า x บวก4เท่ากับ0เป็นสมการชนิดอะไรครับเป็นสมการชนิดมีกี่ตัวแปรครับมี1ตัวแปรและยังไงเอ่ยเราอยากแก้สมการได้ไหมมี1ตัวแปรและดีกรีสูงสุดของตัวแปรคือ1นะครับดังนั้นเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเราอยากได้ค่า x เราก็ทำยังไงดีครับจาก x บวก4เท่ากับ0จะได้เป็น x เท่ากับ x เท่ากับลบ4นะครับทำนองเดียวกันจาก x ลบ1เท่ากับ0นะครับอยากได้ค่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ1นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกตัวประกอบนะครับได้ x บวก4คูณ x ลบ1เท่ากับ0นั่นหมายความว่าค่า x ของเราคือลบ4กับ1นะครับทำนองเดียวกันนะครับกับข้อที่2นะครับสมมุติว่าเรามีพหุนามนะครับที่เราแยกตัวประกอบกลายเป็น x คูณ x ลบ3นะครับและสร้างเป็นสมการกำลัง2ได้เป็น x คูณ x ลบ3เท่ากับ0จาก2จำนวนคูณกันได้0หมายความว่าพจน์หน้าเป็นจะได้ว่า x เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0จาก x เท่ากับ0ได้ค่า x ยังได้ค่า x ยังครับข้อนี้ได้แล้วก็คือ x เป็น0แต่จาก x ลบ3เท่ากับ0ทำยังไงดีครับจัดรูปใหม่กลายเป็น x เท่ากับ3นะครับพอได้ไหมครับสมบัตินี้นะครับดังนั้นเรามาเจอโจทย์จริงๆของเรากันนะครับในข้อต่อไปตัวอย่างที่1จงแก้สมการ x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8เท่ากับ0นะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบของพหุนาม x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ8นะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนปลายทางแยกตัวประกอบได้ยังครับจากสมการของเรา x ยกกำลัง2บวก 2x ลบ 8สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่นะครับ x ลบ2คูณ x

บวก4นะครับจะแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ2คูณ x บวก4นะครับจากสมบัติเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่า2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับ2พจน์นี้คูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าพจน์ใดพจน์1เป็น0นะครับก็คือจะได้ว่า x ลบ2เท่ากับ0หรือ x บวก4เท่ากับ0อ่ะมาเราลองมาดูฝั่งแรกนะครับจาก x ลบ2เท่ากับ0อ่ะเราจัดรูปเพื่อหาค่า x จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ x เท่ากับ2นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก4เท่ากับ0นะครับเราจัดรูปใหม่ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ4ดังนั้นคำตอบของสมการนี้มีกี่จำนวนครับ2จำนวนคือ2และลบ4นะครับครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการคือ2และลบ4แล้วนะครับเรามั่นใจไหมครับว่า2และลบ4เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงๆมั่นใจไหมมั่นใจเราลองตรวจสอบนะครับเราลองตรวจสอบเริ่มต้นเราคิดว่า2เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมครับดังนั้นเราจะลองแทนค่า x ด้วย2ลงไปในสมการแทนค่า x ด้วย2หมายความว่าตรงไหนมี x แทน x ด้วย2นะครับจาก x ยกกำลัง2จะกลายเป็น2ยกกำลัง2บวก2คูณ2และก็ลบ8 2ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับได้4 2คูณ2ก็กลายเป็น4นะครับจะกลายเป็น4บวก4ลบ8ซึ่ง4บวก4ลบ8เท่ากับ0จริงไหมครับจริงนะครับจะได้สมการที่เป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับเราลองแทน x ด้วยลบ4ลงไปในสมการบ้างนะครับทำคล้ายๆกับก่อนหน้านี้นะครับตรงไหนมี x แทน x ด้วยลบ4จากนั้นลองแทนค่าเราพบว่าจะได้สมการที่เป็นจริงเหมือนกันนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าคำตอบของสมการนี้ก็คือ2และลบ4ครับ

ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2จงแก้สมการ x ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นะครับข้อนี้นะครับสังเกตว่าสมการของเราค่อนข้างจะเป็นยังไงครับจะง่ายนะครับอยู่ในรูปแบบของอะไรครับข้อนี้ผลต่างของกำลัง2นะครับ x ยกกำลัง2ลบ81สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ9คูณกับ x บวก9นะครับเท่ากับ0เหมือนเดิมครับข้อนี้2พหุนามคูณกันได้เท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับพหุนาม2พหุนามคูณกันได้0หมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นั่นคือจะได้ว่า x ลบ9เท่ากับ0หรือ x บวก9เท่ากับ0นะครับมาจาก x ลบ9เท่ากับ0หมายความว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับx เท่ากับ9นะครับทำนองเดียวกันจาก x บวก9เท่ากับ0นั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับลบ9นะครับดังนั้นเราพบว่า9กับลบ9นะครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับนั่นคือจะได้ว่าคำตอบของสมการคือ9และลบ9นะครับตอนนี้นะครับเราได้คำตอบของสมการของเราคือ9และลบ9นะครับเราอยากรู้ว่า9และลบ9เนี่ยเป็นคำตอบของสมการจริงหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูนะครับนักเรียนปลายทางลองร่วมกันตรวจสอบนะครับโดยการลองแทน9ลงไปในสมการนะครับถ้าเราแทน9ลงไปใน x จะได้ว่า9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0 9ยกกำลัง2กลายเป็น81ลบ81ซึ่ง81ลบ81กลายเป็น0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันถ้าเราแทน x ด้วยลบ9ลงไปในสมการนะครับจะได้ว่าลบ9ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0นั่นคือ81ลบ81เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งสมการของเราเป็นจริงเหมือนกันนะครับ

0: จบไปแล้วสำหรับ2ตัวอย่างนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับจะเริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่3นะครับจงแก้สมการ 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 เท่ากับ0ครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนครับมีใครที่จะอาสาออกมาแยกตัวประกอบให้เพื่อนได้ไหมครับเชิญครับนักเรียนปลายทางลองแยกตัวประกอบดูนะครับว่า 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้อะไรนะครับอยากได้สีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงต้นเราอยากแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับก่อนอื่นนะครับ 2x ยกกำลัง 2 จำเอกนามใดบ้างที่คูณกันได้ 2x กำลัง 2 ครับก็คือ 2x กับx นะครับเริ่มต้นเราเขียน2วงเล็บก่อนนะครับ 2x กับ x นะครับต่อไปจำนวนใดบ้างที่คูณกันได้ลบ3ครับก็คือมีอยู่แค่คือ1กับลบ3ไม่ก็ลบ3กับบวก1เอ๊ะไม่ใช่1กับลบ3ไม่ก็ลบ1กับบวก3เพราะว่าเราต้องการคูณกันได้เท่าไหร่ครับต้องการคูณกันได้ลบ3หมายความว่าจะต้องเป็นจำนวนบวก1ตัวและเป็นจำนวนลบอีก1ตัวใช่ไหมคิดว่าจำนวนบวกกับจำนวนลบควรอยู่ตรงไหนเอ่ยเครื่องหมายบวกควรอยู่ตรงไหนดี1หรือลบ3ถ้านึกไม่ออกนะครับนักเรียนลองแทนค่าไปก่อนนะครับลองสุ่มๆก่อนอยากให้บวกเป็นตรงไหนเอ่ยอยากให้บวกเป็นอยู่ตรง3ใช่ไหมครับเราลองคูณตรวจสอบดูนะครับเอาลบ1คูณกับ x กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลบ1คูณกับ x กลายเป็นลบ x เขียนลบ x ครับลบ x ต่อไป2คูณกับบวก3กลายเป็นเท่าไหร่ครับลองเขียนก่อนกลายเป็น 6x ซึ่งลบ xบวก 6x กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็น 5x บวกลองเขียนบวกกับ x ครับบวก 5x นะครับพบว่าเราต้องการลบ 5x ใช่ไหมครับแต่คูณกันได้เป็นบวก 5x แสดงว่าลบ1กับบวก3เนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นนะครับลองเปลี่ยนใหม่นักเรียนคิดว่าควรเป็นอะไรครับควรเป็นบวก1กับควรเป็นบวก1กับลบ3นะครับลองคูณตรวจสอบดูครับแบบที่ครูทำเมื่อสักครู่นี้นะครับกลายเป็น x เดียว2คูณลบ3 2x คูณลบ3กลายเป็นลบ 6x นะครับลบ 6x ซึ่ง x บวกกับลบ 6x กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ 5x ซึ่งตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นพหุนาม 2x ยกกำลัง 2 ลบ 5x ลบ 3 สามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2x บวก 1 คูณ x ลบ 3 ครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

จากที่เพื่อนแยกตัวประกอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้ว่าเราแยกตัวประกอบกลายเป็น 2x บวก1คูณ x ลบ3ได้2จําได้2พจน์คูณกันเท่ากับ0ยังครับจากสมบัติที่ว่า2จํานวนคูณกันเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวใดตัว1เป็น0นั่นคือ 2x บวก1 เท่ากับ0หรือ x ลบ3

เท่ากับ0นะครับจาก 2x บวก1เท่ากับ0เราลองจัดรูปเพื่อหาค่า x ได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ x เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับทำนองเดียวกันนะครับจาก x ลบ3เท่ากับนั่นคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ x เท่ากับ3นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าลบเศษ1ส่วน2กับ3เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับดังนั้นคำตอบของสมการก็คือลบเศษ1ส่วน2และ3นะครับครับทำนองเดียวกันนะครับหลังจากเราได้คำตอบแล้วนะครับเราลองมาตรวจสอบคำตอบนะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปตรวจสอบคำตอบกันเองนะครับว่าได้คำตอบตรงกับสมการเราหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบจะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเริ่มต้นแทน x ด้วยลบเศษ1ส่วน2นะครับนั่นคือตรงไหนมี x แทน x ด้วยเศษ1ส่วน2นะครับจะได้ว่า0เท่ากับ0ซึ่งเป็นจริงนะครับทำนองเดียวกันนะครับลองแทน x ด้วย3นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับซึ่งสมการของเราก็ยังคงเป็นจริงอยู่นั่นคือหมายความว่าลบเศษ1ส่วน2และ3เป็นคำตอบของสมการนะครับ

ครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนะครับโดยแบบฝึกหัดของเรานะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่3เรื่องการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1 นะครับ

โดยแบบฝึกหัดกับครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อนะครับจะเรียงลำดับตามความยากง่ายแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางนะครับลองพิจารณาข้อที่5และก็ข้อที่8นะครับ

0: ครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ครูให้นะครับเนื่องจากมีข้อที่เยอะนะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาข้อที่ให้นักเรียนปลายทางเลือกทำนะครับอาจจะมีข้อใดเป็นการบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปแนวคิดที่ได้จากการเรียนในคาบนี้ครับมีนักเรียนคนใดอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับเชิญครับ
1: วิธีการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวด้วยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับก็คือเราก็ต้องแยกตัวประกอบของพหุนามตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็ใช้สมบัติของจำนวนจริงคือหากมีจำนวนสองจำนวนคูณกันแล้วได้ศูนย์แสดงว่าจะต้องมีจำนวนใดจำนวนหนึ่งเป็นศูนย์ครับ
0: ใกล้เคียงกับที่ครูต้องการนะครับนั่นคือสรุปนะครับการหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับสามารถใช้วิธีการลองแทนค่าตัวแปรก็ได้นะครับหรือใช้การแยกตัวประกอบนะครับสำหรับวิธีการแยกตัวประกอบนะครับหลังจากที่เราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สมบัติของจำนวนจริงที่ว่าถ้า m คูณ n นะครับได้0นั่นคือ m เท่ากับ0หรือ n เท่ากับ0ถ้า m และ n เป็นจำนวนจริงนะครับจบแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบนะครับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับจะเป็นการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบครั้งที่สองนะครับซึ่งโจทย์ของเราจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่สี่นะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบ2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแยกตัวประกอบที่1นะครับครูอยากให้คุณครูปลายทางพิจารณาการบ้านของนักเรียนตามความเหมาะสมนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทร นี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาด

0: พิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจ

0: พลังแสงมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซนเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเจตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมานิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเราจะนำเด็กๆทุกคนนะคะมาเรียนรู้กับคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันและวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีนั่นก็คือเรื่องของคุณค่าที่ปรากฏนะคะในด้านของเนื้อหาและคุณค่าด้านสังคมมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะได้ทำอะไรในชั่วโมงนี้ไปดูกันในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจากชื่อเรื่องบทเรียนวันนี้นะคะก็คือตระหนักคุณค่าพระบรมสั่งสมคุณความดีนั่นหมายความว่าเราจะตกผลึกจากคุณค่าที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในแต่ละข้อเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะซึ่งพระบรมราโชวาทที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะแบ่งเป็นข้อๆอย่างชัดเจนและมีคำอธิบายประกอบข้อความเหล่านั้นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็จับใจความสำคัญได้แล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของการตกผลึกความรู้แล้วนำมาปรับใช้นั่นเองโดยจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือนักเรียนจะต้องบอกใจความสำคัญของพระบรมราโชวาทได้นี่คือเป็นพฤติกรรมแรกที่นักเรียนจะต้องทำได้ซึ่งครั้งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วถูกต้องไหมแต่ละข้อนักเรียนก็จะได้ทบทวนไปด้วยส่วนที่2คือนักเรียนเขียนสะท้อนสภาพสังคมในยุครัชกาลที่5ว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่าข้อนี้ยากไหมคะจะมีข้อความบางอย่างที่บ่งบอกไปถึงว่าสภาพสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแนวคิดของคนในยุครัชกาลที่5นะคะคราวนี้ค่ะเมื่อนักเรียนสามารถบอกใจความแล้วสามารถสะท้อนข้อความออกมาได้แล้วนั้นข้อที่3คือนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการนำข้อคิดจากพระบรมราโชวาทมาปรับใช้ในชีวิตได้นั่นหมายความว่าวันนี้เรามีภารกิจแน่นอนดังนั้นอยากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะช่วยคุณครูก็คือเรียนรู้ไปพร้อมกันอันดับแรกเรามาสร้างองค์ความรู้ไปด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเด็กๆจะได้ทำภารกิจร่วมกันซึ่งเป็นการฝึกกระบวนการคิดและทำภารกิจในแง่มุมของภาษานั่นเองค่ะคราวนี้มาดูนะคุณครูจะสรุปออกมาเป็นอินโฟกราฟิกให้หนูเพื่อที่จะให้หนูเห็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่งหนูดูข้อที่1 นะคะจากคำสอนในพระบรมราโชวาทนี้อย่างแรกยังจำได้อยู่ไหมข้อที่1บอกว่าไม่ถือตัวใช่ไหมคะไม่ถือตัวในที่นี้หมายถึงไม่ถือตัวในเรื่องอะไรคะไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นลูกของกษัตริย์อย่างข้อนี้หนูคิด